0: ทานข่าวอะไรแบบนี้โอ้ตาย
1: เอาง่ายจากที่ปากเราไม่มีหนอนอยู่ๆมีหนอน15ตัวออกมานะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงที่3ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ ขอทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเราทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางการไลฟ์สดทาง TikTok นะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เปิดการมองเห็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามทาง TikTok เนี่ยได้เห็นการรายงานข่าวของพวกเรานะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับให้อาหารสมองแล้วก็ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านด้วยนะครับ
3: ค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
4: ดีครับพี่ครับ
3: ตอนนี้เจเจอยู่ที่ MCOT News FM 100.5 นะคะแฟนเพจ Facebook ของรายการนะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะมาเป็นท่านแรกเลยคือว่าไลฟ์ของเรามี2ช่วงนะคะอันนี้เจเจทักจากคุณผู้ฟังทักกับคุณผู้ฟังจากช่วงแรกก่อนก็แล้วกันนะคะคุณสุภชัยคุณกนัฐพักนะคะก็รายงานสภาพอากาศจากภูเก็ตมาค่ะบอกว่าเช้านี้ภูเก็ต28องศาเซลเซียสค่ะฝนตกแล้วเย้ดีใจด้วยนะเมื่อวานนี้ที่แถวบ้านก็ฝนตกเช่นกันนะคะก็ได้รู้สึกว่าความสุขมันเป็นยังไงหลังจากที่เผชิญกับอากาศร้อนมาแบบร้อนหนักมากเลยนะคะก็สวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะคุณเดชเดชาคุณอมรีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณศศิมานะฮะและก็คุณหมูนะคะคุณหมูบอกว่าเช้านี้อุดรธานี24องศาเซลเซียสนะฮะคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากฟาร์มห้ามเชียงใหม่บอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีคุณศักรินทร์ด้วยค่ะ
4: ผมวันนี้เห็นคุณสมบัติเห็นแก้วนะครับแล้วก็คุณอะไรนะด้วยนะครับที่มาทักทายพวกเราแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของการที่มีข่าวที่มีผู้ชายนะครับไปหลอกเด็กอายุ30แล้วก็ไปหลอกเด็กอย่างที่พี่เจเจเตือนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนทาง TikTok ของเรานี้นะครับเราก็จะเห็นนี่ถ้าใช้ผู้ชายที่ใช้นามว่าหลวงพี่สิทธัตถะนะครับเข้ามาให้กำลังใจเราแล้วก็คุณบิ๊ก1963คุณมนตรีวิลาจันทร์คุณหน่อยหน่อยคุณพี่น้อย9895นะครับคุณยอหญิงของฝากอันดามันนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณชัยสิทธิ์นะครับคุณชัยพัฒน์แล้วก็คุณธาน่าคุณพัทระอินทรเกษมนะครับกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์และกำลังใจครับ
3: ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักแล้วก็ส่งข้อความกันมาทางไลน์ทุกท่านเลยนะคะคุณหนุ่งคุณจิรพันธ์คุณวิสิทธิ์คุณโดยคุณณัฐวราขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ
4: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับไปฟังท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการที่ว่าเราไปดูกันว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตามองผมพาไปที่จีนอีกนิดหนึ่งนะครับเขาที่จีนนะครับเขาก็ก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเขามีการตั้งคำถามว่า Could Robocop replace some traffic police roles in China ต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้หุ่นยนต์นะครับตำรวจที่มาทำหน้าที่ควบคุมการจราจรแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตัวตนคนจริงๆดีหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาได้เริ่มแล้วนะครับเขาได้เริ่มแล้วนะครับ China 5-day May Day Breakthrough Direct Traffic and Detect Rule Infraction in Busy Area นะครับปรากฏว่าที่เมืองจีนเนี่ยที่หางชูจูเฉินเซินเจิ้นถึงซินเจียงได้เริ่มใช้หุ่นยนต์ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1ก็คือเป็นเมเดย์วันแรกเลยของเดือนนี้นะครับที่ใช้หุ่นยนต์เนี่ยมาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับการจราจรต่างๆในเมืองต่างๆที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะต่อไปมันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคนจริงๆก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงถนนที่ต้องสูบ ควันพิษหรืออะไรขี้ฝงขี้ฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับใช้หุ่นยนต์ไปแทนทีนี้เขาก็ดูว่าเขามีการก็เรียกว่าเขาได้ทำการทดลองมาแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบมาว่าอันเนี้ยใช้ได้แต่ว่าก็ยังจับตาดูอยู่ว่ามันจะมีพวกกริดหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้การทำงานไม่สมูทหรือเปล่าเขายังไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าอยู่ในมาตรการที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นพัฒนาการที่ไปไกลดูที่ว่าเราจะตามเขาได้เร็วได้แค่ไหนครับ
3: ค่ะตอนนี้จีนก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับโลกหลายเป็นมิติเลยนะคะเมื่อพูดถึงนวัตกรรมหุ่นยนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ปี2568ก็คือปีที่แล้วนะคะบริษัทของจีนเนี่ยผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เนี่ยมากที่สุดของโลกเลยทีเดียวนะคะครองโดยบริษัทที่มีชื่อว่าอาจิบอทเนี่ยครองส่วนแบ่งในตลาดโลกมากถึง 39% นะคะแล้วก็ในปี2026หรือว่า2069ขอไปใหญ่แล้ว2026หรือว่า2569นะคะจีนเนี่ยค่ะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งอรรถประโยชน์ก็คือการเอาหุ่นยนต์มาใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงจีนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขอไปถึงในช่วงที่เรียกกันว่าวันแรงงานนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ออกไปเที่ยวกันนะคะมาคือดูเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยเริ่มจะทำใจได้แล้วกับราคาน้ำมันนะเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยรถเหมือนกับเรากับว่ารถทุกสายมุ่งไปพัทยาค่ะเพราะว่ารถติดหนักมากเลยทีเดียวนะคะคนก็ไปใช้เวลาวันหยุดยาวๆที่นั่นนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนนะคะก็มีรายงานจากสำนักข่าวซินหัวค่ะบอกว่าผู้โดยสารรถไฟนะคะทั่วประเทศจีนนะคะใช้รถไฟนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดแรงงานเนี่ย มากเกินระดับ100ล้านเที่ยวคนนะฮะก็คือ100ล้านคนครั้งพูดง่ายๆนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงวันหยุดที่ผู้คนเนี่ยออกมาเดินทางกันมากที่สุดวันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขนะที่การรถไฟบริษัทการรถไฟของจีนนะคะเขาเปิดเผยเขารายงานเนี่ยนะเขาบอกว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้โดยสารใช้รถไฟมากถึง117ล้านคนโอ้มหาศาลมากนะจุดหมายปลายทางนะคะที่เป็นยอดนิยมเลยนะคะก็คือปักกิ่งกวางโจวเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและเซินเจิ้นค่ะ
4: ก็เรียกว่าในช่วงนี้การเดินทางก็เรียกว่าเป็นอะไรที่คือตอนเราเองก็เนาะพอตอนแรกๆก็ตื่นตระหนกตกใจโอ้ยขึ้นมาเป็น35แบบโอ้โหต้องประหยัดน้ำมันตอนนี้มัน40กว่าแล้วนะครับก็เอาละทำใจได้ก็ใช้กันต่อไป เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องประชุมสุดยอดอาเซียนประเด็นที่จะต้องจับตามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเขาเรียกว่า wrap up กันหลังจากนั้นนะครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์นะคะที่น่าสนใจจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์มาวิเคราะห์เรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนประเด็นที่จ้องจับตาค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นหัวโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48นะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับที่เมืองเซบูนะครับของ ประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง8พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นการปรับลดขนาดนะครับจากเดิมเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าจะจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์สงครามนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลรุกรานเข้าไปในอิหร่านนะครับผู้นำฟิลิปปินส์ก็เลยบอกว่าต้องกระชับนะครับแล้วก็ลดงบประมาณโดยเอางบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับมาใช้เพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบของสงครามที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนฟิลิปปินส์ก่อนนะครับดังนั้นการประชุมก็เลยถูกหดสั้นลงนะครับจำนวนวันสั้นลงแต่ว่าสาระไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่างานที่จัดเนี่ยจัดที่เมืองลาปูลาปูนะครับแล้วก็เมืองเซบูซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ลาปูลาปูนี่ถือว่าเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ฟิลิปปินส์คนแรกนะครับเพราะว่าลาปูลาปูคือชื่อของชาวเกาะฟิลิปปินส์ที่ฆ่าเฟอร์ดินานด์แมกเจลันครับกัปตันเดินเรือของสเปนนะครับที่เดินเรือมาจากสเปนนะครับอ้อมไปทางอเมริกาแล้วกลับมาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาสูญเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับโดยลาปูลาปูนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการชาตินิยมของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะยกย่องลาปูลาปูนะครับว่าเป็นวีรบุรุษฟิลิปปินส์คนแรกนะครับที่ต่อต้านผู้รุกรานชาวยุโรปนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับก็แน่นอนผู้นำอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศทั้งนั้นที่อาเซียนมี11ประเทศนะครับแต่ว่าเมียนมาเองนะครับยังไม่ได้รับการเวลคัมแบ็กนะครับจากผู้นำอาเซียนนะครับให้ประธานาธิบดีมีหนองหลายเข้ามาประชุมร่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนของเมียนมาซึ่งไม่ใช่ตัวผู้นำที่มาจากทางการเมืองนะครับก็น่าจะเป็นรัฐน่าจะเป็นเอกอัครราชทูตนะครับของเมียนมาประจำอาเซียนหรือว่าเมียนมาต่อฟิลิปปินส์นะครับเป็นผู้เข้าร่วมนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นภายใต้ธีม Navigating Our Futures Together นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เองเนี่ยเตรียมรับมืออย่างมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะสงครามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ฐานทัพฟิลิปปินส์นะครับให้สิทธินะครับในการที่กองทัพสหรัฐเข้าถึงฐานทัพฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก5แห่งเป็น9แห่งเพราะฉะนั้นก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดภัยอันตรายเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เองก็จัดหน่วยรักษาความปลอดภัยมากกว่า 7,300 นายนะครับล้อมพื้นที่การประชุมนะครับผมเองวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับโดยการอัดเทปนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของไฟล์บินนะครับก็เลยทำให้ช่วงเวลาที่ผมต้องจัดรายการสดเนี่ยผมต้องอยู่บนไฟล์บินนะครับกำลังบินจากจาการ์ตาไปฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันนะครับเอกสารสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับการลงนามนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48นี้นะครับเอกสารแรกสำคัญที่สุดก็คือเซบูโปรโตคอลทูอเมนเดอะชาร์เตอร์สออฟเดอะแอสโซเชชันออฟเซาท์อีสเอเชียนะครับเนชั่นส์นะครับก็คือพิธีสารเซบูเพื่อที่จะแก้กฎบัตรนะครับของอาเซียนนะครับกฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียนอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยจะถูกแก้ใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการรับรองสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือการรับเอาสหรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11อย่างเป็นทางการนะครับแล้วในชาร์เตอร์เองก็จะต้องมีอีก1บทบัญญัตินะครับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับนั่นก็คือตราสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับตราสัญลักษณ์นะครับธงนะครับเอ็มเบลมต่างๆนะครับจากเดิมนะครับเป็นรวงข้าวสีทอง10รวงที่มัดรวมกันอยู่ในใจกลางของวงกลมสีแดงนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรวงข้าวสีเหลือง11รวงแทนนะครับเพราะว่าเรามีสมาชิกเพิ่มเป็น11ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน5เอกสารสำคัญนะครับที่จะมีการแถลงร่วมกันนะครับของผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเซบูโปรโตคอลทูอเมนเดอะชาร์เตอร์ออฟเดอะแอสโซเชชันออฟเซาท์อีสเอเชียนเนชั่นส์นะครับเพราะฉะนี้ก็ครูสังคมสำหรับเด็กนักเรียนก็คงจะต้องไปถามนะครับว่าอาเซียนมี11ประเทศแล้วสัญลักษณ์เปลี่ยนไปอย่างไรใครเป็นสมาชิกประเทศที่11นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเอกสารสำคัญอีกเรื่องนึงก็คืออาเซียนลีดเดอร์สเดคอเรชั่นส์ออนเมริทามคอร์ปอเรชั่นครับปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับแน่นอนที่สุดนะครับฟิลิปปินส์เองจัดการประชุมครั้งนี้ภายใต้ธีมแล้วก็พยายามที่จะลากทุกอย่างให้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลนะครับ Navigating Our Futures Together คำว่า Navigating ก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่า เน้นนะครับในเรื่องของ3เสาหลักนะครับความมั่นคงซึ่งแน่นอนด้านหนึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีพิพาทการอ้างสิทธิ์นะครับในทะเลจีนใต้การรักษาสันติภาพและอำนาจทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารสำคัญเที่ยวนี้ที่ฟิลิปปินส์ผลักดันตัวหนึ่งด้วยก็คือปฏิญญาอาเซียนนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับซึ่งเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าด้วยพลวัตของสมุทรานุภาพนะครับที่ทุกวันนี้เราเห็นการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซนะครับเราเห็นความสุ่มเสี่ยงในทะเลจีนใต้นะครับเราเห็นการพูดถึงความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจโลกของช่องแคบมาลากาจนประเทศไทยเราเองก็ผลักดันในเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนเองทั้ง11ประเทศก็มีปฏิญญานะครับที่ด้วยว่าด้วยความร่วมมือทางท้องทะเลด้วยใน3มิติมิติแรกคือมิติด้านความมั่นคงทางทะเลนะครับ Maritime Security นะครับทำอย่างไรถึงจะรักษาบรรทัดฐานประทัดสถานทางด้านความมั่นคงสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือนะครับ Freedom of Navigation ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะ UNCLS ครับ United Nations Convention on the Law of the Sea นะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ซึ่งตรงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าไทยเองก็มีกรณีอ้างสิทธิพิพาททับซ้อนกับกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยด้วยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของไทยก็ตัดสินใจแล้วว่าจะยกเลิก MOU 2544แล้วให้ยึดหลักการตาม UNCLS เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการเดียวนะครับซึ่งสอดคล้องพ้องกันกับความตั้งใจของอาเซียนด้วยนะครับที่จะต้องเอากฎหมายทะเลตรงนี้มาใช้นะครับในการที่จะรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของทั้ง11ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำที่เซบูเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการประชุมไซด์ไลน์3ฝ่ายนะครับที่มีประธานก็คือฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีบองมาคอสนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับนอกจากเรื่องของกฎอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วนะครับในมิติความมั่นคงทางทะเลเนี่ยเขายังพูดถึงเรื่องของการสร้างกลไกความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่เป็น non-traditional security threat ครับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายนะครับ IUU นะครับเรื่องของโจรสลัดนะครับเรื่องของ human trafficking นะครับการค้ามนุษย์เรื่องของการค้าของเถื่อนนะครับ traffickinggoods trafficking นะครับการค้าอาวุธเถื่อนนะครับ arms trafficking โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีมหาอำนาจเองก็แอบเอาอาวุธมาค้าแถวนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่เรียกร้องเอกราชเรียกร้องการแยกตัวจากรัฐบาลหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับทางตะวันออกของมาเลเซียนะครับทางใต้ของฟิลิปปินส์นะครับทางตะวันตกและทางตะวันออกของอินโดนีเซียรวมไปจนถึงแน่นอนที่สุดนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วมันกระทบต่อพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับก็คือภูมิภาคที่จะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นแล้วยังพูดถึงมิติทางด้าน Maritime Economy ด้วยนะครับการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเศรษฐกิจชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนนะครับทำยังไงนะครับถึงจะทำให้ห่วงโซ่ประทานของอาเซียนยังคงเชื่อมโยงกับทั้งโลกได้ภายใต้สงครามการค้านะครับที่ทรัมป์เองสหรัฐอเมริกาเองยังคงเดินหน้าไม่หยุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับซึ่งถือเป็นเสาหลักที่3ของปฏิญญาอาเซียนนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลด้วยก็คือเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมทางทะเลครับmarine environment นะครับเราจะปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศยังไงนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกเนี่ยประเทศที่ปล่อยขยะทะเลลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลกอันดับ1คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ที่มีประชากร100ล้านคนเนี่ยปล่อยขยะลงท้องทะเลมากกว่าอันดับ2คืออินเดียซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคนนะครับแล้วอันดับ3 4 5ก็แน่นอนนะครับเวียดนามอินโดนีเซียประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนของเราเนี่ย4อันดับจากท็อป5นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับอันนี้2เอกสารแล้วนะครับอีกเอกสารนึงที่สำคัญด้วยนะครับก็คืออาเซียน Leader Statements on Priority Actions for Regional Resilience in response to the implications of the situation in the Middle East on the regions นะครับก็คือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าเราคงต้องเตรียมความพร้อมในการรับแรงกระแทกสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2มิติที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานนะครับเอกสารหนึ่งนะครับก็คือ ASEAN Leader Statements on ASEAN Convergence on Disaster Response นะครับ ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformations นะครับนิยมเรียกกันชื่อเล่นๆว่า Manila Aspect Framework นะครับ Manila Aspect Framework เนี่ยนะครับเป็นกรอบนะครับเป็นพิธีสารยุทธศาสตร์อาเซียนในการจัดการรับมือกับสภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคซึ่งสุ่มเสี่ยงมากนะครับที่จะอยู่ในจุดศูนย์กลางของวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเน้นเรื่องการเตรียมรับมือล่วงหน้าแล้วก็เน้นเรื่องการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็อีกเอกสารหนึ่งซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญด้วยนะครับก็คือเรื่องของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้วก็รับมือกับภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น5เอกสารสำคัญนะครับที่เราจะได้เห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะวางหลักให้กับอาเซียนเดินหน้าต่อไปท่ามกลางวิกฤตครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
4: ครับเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับมาเรียกว่าฉายภาพให้เราเห็นว่าการประชุมอาเซียนสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านจะพูดถึงเมืองที่ไปประชุมกันก็คือที่เมืองลาบูลาบูในกราที่เกาะเซบูนะครับซึ่งท่านพูดถึงลาบูลาบูแล้วก็พูดถึงวีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์นะครับในการที่จะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับการเข้ามาครอบงำเอาฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเมืองขึ้นนะครับนั่นก็คือลาปูลาปูอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปคุณผู้ฟังนะครับไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไปตามที่ต่างๆจะได้เห็นอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษท่านนี้นะครับท่านก็เรียกว่าสู้กับฟิลิปสู้กับสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับสามารถที่เอาชนะกองทัพของพวกเขาได้ในตอนนั้นแต่ในที่สุดท่านก็ต้องเสียชีวิตกับอันแรกชีวิตไปนะครับกับการต่อสู้ปกป้องประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2064นะครับซึ่งปีพ.ศ.2064เนี่ยก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่11นะครับรัชกาลที่11ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการหล่อพระศรีสันเพชรเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีโปรตุเกสนั่นแหละซึ่งก็เป็นคู่กรณีของฟิลิปปินส์นะครับเขาเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับเราแล้วในยุคถึงจนกระทั่งถึงปัจจุบันถึงในยุคของวีรบุรุษท่านปัจจุบันที่เราจะได้เห็นที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่คือเขาใช้เวลาประมาณ400กว่าปีในการที่จะต่อสู้แล้วก็ขับไล่พวกที่เข้ามาครอบงำทำเขาเป็นอาณานิคมเนี่ยนั่นก็คือโฮเซ่ไรซานะครับอันนี้ท่านเป็นคนที่ต่อสู้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2439เป็นวีรบุรุษของฟิลิปปินส์จะมีภาพของท่านอยู่บนธนบัตรของฟิลิปปินส์ด้วยอันนี้คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าเอกราชนะครับมันไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับว่าบรรพบุรุษของไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียของเราเนี่ยสูญเสียชีวิตเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินกันไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีเลยยกตัวอย่างที่ฟิลิปปินส์ครับ
3: ค่ะวีรบุรุษไรซาวเนี่ยก็มีรูปปั้นประติมากรรมนะคะอยู่ที่กลางกรุงมะนิลาด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะที่อาจารย์ปิติได้เล่าหลังจากที่ปูพื้นเรื่องราวมาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นได้เรียบเรียงให้ฟังเนี่ยนะคะอาจารย์ก็พูดถึง5เอกสารสำคัญนะคะที่บรรดาผู้นำจะได้ร่วมประชุมกันนะคะในการประชุมสุดยอดก็สมกับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเจ้าภาพนะพี่ต้นเนาะเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่เป็นเรียก ียกได้ว่าเป็นประเทศหมู่เกาะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจึงมุ่งเน้นนะคะไปที่เรื่อง maritime เป็นสำคัญนะคะ เรื่องความปลอดภัยว่ามั่นคงทางทะเลนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คาดหวังกันนะคะว่าในที่ประชุมนี้เนี่ยไทยและกัมพูชาค่ะก็จะได้หารือกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะ
4: ในเรื่องของกฎหมายทะเลเรื่องของความมั่นคงทางทะเลที่พี่เจเจพูดถึงเนี่ยครับก็คือในการประชุมคราวนี้เนี่ยท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเขาจะมีการเสนอนะครับว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเนี่ยเราจะต้องทำนะครับเรื่องของการเรื่องของความมั่นคงในการสิทธิในการเดินเรือเดินทะเลอะไรต่างๆใช้พื้นที่ทางทะเลเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายทะเลที่ออกโดยนานาชาติทั้งหลายนะครับก็เลยลากไปถึงเรื่องของประเทศไทยเรากับกัมพูชาที่รัฐบาลของเราเนี่ยตกลงแล้วที่จะยกเลิก MOU ปี44นะครับแล้วก็2544เนี่ยแล้วก็มาใช้หลักเกณฑ์ของกฎหมายทะเลหลักแบบสากลเพื่อที่จะคุยเจรจากันในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนนี้ร่วมกันโดยกฎหมายสากลครับ
3: ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องการยกเลิก MOU 44นะคะพี่ต้นคะจะได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายสรุปนะคะของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะก็ยืนยันนะคะว่านโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อเตรียมยกเลิก MOU 44เนี่ยยึดทั้งกฎหมายหลักกฎหมายนะคะการวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อเท็จจริงค่ะโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนะคะก็คือจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมตินะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการค่ะเรื่องไทยเรายกเลิก MOU 44นะคะเพราะฉะนั้นแล้วน่าติดตามอย่างมากนะคะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยยังคงยึดหลักนะคะเดินหน้าเจรจาแก้ปัญหาทวิภาคีอย่างสันติวิธีนะคะก็สาเหตุสำคัญนะคะที่ไทยเราเนี่ยเตรียมยกเลิก MOU 44เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเราหลังเราได้พิจารณาแล้วนะคะว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ใช้ MOU 44พยายามที่จะเจรจากับกัมพูชาอย่างสันติเนี่ยมันเจอ เหตุการณ์ต่างๆนานานะคะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะว่าคู่เจรจาเนี่ยขาดทั้งความจริงใจขาดทั้งความสุจริตใจนะฮะและประกอบกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อเดือนเมื่อต้นเมษายนนี่เองนะคะที่กัมพูชาเนี่ยประกาศนะคะว่าตัวเองให้สัตยาบันเป็นภาคีหรือว่าเป็นสมาชิกของอันคลอสนะฮะหรือว่าอนุสัญญาทางทะเลปี1982ขออภัยไม่ใช่เดือนเมษายนเดือนกุมภาพันธ์นะต้นกุมภาพันธ์เนี่ยพอกัมพูชาให้สัตยาบันเป็นสมาชิกของอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาทางทะเลซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่มีมาตราเกี่ยวข้องกับเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลมากกว่า300มาตราเนี่ยมันก็เข้าล็อกเลยเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นสมาชิกของอันคลอสอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไปใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศฉบับเดียวกันนะฮะกับกัมพูชาเนี่ยเราคาดหวังค่ะและก็เชื่อว่ากัมพูชาจะไม่มีทางเลี่ยงบาลีได้อีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยน่าจะเจรจากับกัมพูชาได้ต้องรอดูเนาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนวาระนี้นะคะ
4: ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะครับนอกจากนั้นนะครับในวาระนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการรับติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนอยากเป็นทางการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแถลงการที่จะต้องคุยกันในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของท่าทีการแถลงของผู้นำอาเซียนกับการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับว่าทางพวกเราเนี่ยจะรับมือยังไงแล้วก็จะต้องดูแลในเรื่องของการลักลอบอาวุธเข้ามาขายในพื้นที่ของอาเซียนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลแล้วก็ได้รับอาวุธต่างๆเหล่านี้มาทำความไม่สงบแล้วก็ทำให้เกิดการกลายเป็นการขัดแย้งกันโดยที่จะบานปลายไปในส่วนอื่นๆนะครับนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ท่าน รองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามได้นำมาอธิบายให้เราฟังในเช้าวันนี้ครับ
3: ค่ะครบถ้วนอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยนะคะ
4: ครับขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วเราทั้งสองก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยพบกับคุณมานิงานเช่นได้ใหม่พรุ่งนี้หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็พบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ค่ะ7:30 ถึง 8:00 อยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันเยมินแหวนเครือทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่6พฤษภาคม2569แรม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะก็มาพบกันนะคะในความเคลื่อนไหวของข่าวหน้าหนึ่งที่ก็มีหลากหลายประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อาชญากรรมรวมไปถึงเรื่องของต่างประเทศค่ะตามกันต่อนะคะประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านประเด็นนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้รับความสนใจเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะขณะนี้นะคะที่เจอปัญหาหลากหลายอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเผชิญนะคะเรื่องของพลังงานที่ทำให้ดูหนืดๆเหมือนกันนะคะสำหรับการใช้ชีวิตของประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อวานนี้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงความจำเป็นเพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบกับประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงเรื่องของการตัดสินใจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานราคาพลังงานทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทำให้เกิดวิกฤตไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะถัดไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำทันท่วงทีครม.ก็เลยเห็นด้วยนะคะว่าจะใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะคะสำหรับเรื่องของการกู้เงินในครั้งนี้ค่ะโดยการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานเรื่องแรกเลยก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักรวมไปถึงเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปดูแลก็คือผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SME ภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงทั้งนี้นะคะรัฐบาลจะดำเนินการ2ทิศทางควบคู่กันไปก็คืออย่างแรกช่วยเหลือและบรรเทาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะคะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆตรงนี้ก็จะต้องมาช่วยดูแลเรื่องที่2คือการปรับโครงสร้างกับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะคะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆตรงนี้ก็จะต้องมาช่วยดูแลเรื่องที่2คือการปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโดยจะใช้โอกาส

0: ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่พาดหัวตัวใหญ่เลยนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ประเด็นนี้แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่มีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะยืนเคียงข้างกับรัฐมนตรีมีคุณยศชนันนะคะจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็แน่นอนรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติธันประภาสยืนประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพจำต้องกู้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนำคณะแถลงหลังประชุมครม.ยันจำเป็นออกพรก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนพาดหัวตัวใหญ่ลุยแก้วิกฤตค่าครองชีพรัฐบาลถังแตกครม.ไฟเขียวกู้ 400,000 ล้านเข้าสภา14พฤษภาคมโวลดภาระประชาชนจ่ายทุกโครงการดีเดย์1มิถุนายนนี้มติครม.ไฟเขียวกู้ 400,000 ล้านแก้วิกฤตค่าครองชีพนายกหนูชี้จำเป็นหยุดเสี่ยงเงินเฟ้อย้ำรักษาวินัยการคลังเคร่งครัดค่ะ
1: ครับในขณะที่นายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงรายละเอียดว่าวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทครับจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันก็คือ 200,000 ล้านบาทนะครับใช้เยียวยาลดค่าใช้จ่ายประชาชนโดยตรงและอีก 200,000 ล้านบาทครับใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะจะยังอยู่ที่ 70% ของ GDP ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และไม่กระทบกับวินัยการเงินการคลังสำหรับโครงการไฮไลท์อย่างไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายเอกนิติบอกว่าจะนำโครงการคนละครึ่งพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันครับแต่ว่ารัฐเนี่ยจะช่วยสมทบ60%ประชาชนจ่ายเอง40%สำหรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงคาดว่าจะครอบคลุมสิทธิประมาณ30ล้านคนทางนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19พฤษภาคมนี้ครับจะมีการตั้งเป้าเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงวันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับก็เตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนหลังการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียติดขัดด้านการขนส่งพร้อมกับเตรียมแต่งตั้งทีมผู้บริหารเป็นมิสเตอร์พืชเศรษฐกิจเข้ามาดูแลเสถียรภาพด้านราคาพืชผลรายชนิดนะครับให้เห็นผลภายใน1เดือนนะครับก็สำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวใหญ่เลยรัฐบาลไฟเขียวพรก.กู้เข้าสภา14พฤษภาคมแจงใช้เงิน 400,000 ล้านไทยช่วยไทยปฏิรูปพลังงานยันคนละครึ่งพลัส30ล้านสิทธิ์สุริยะเล็งขอ 5,000 ล้านซื้อปุ๋ยทปท.ห่วงหนี้เกษตร4ล้านรายสุภจีนำถกมะกันบูมลงทุนครับ
0: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจประเด็นรองลงมาอีกเรื่องนึงก็เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์มีการพูดถึงโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก็ให้นายเอกนิติธันประภาสนะคะรัฐมนตรีคลังค่ะนายปกรณ์นิมตะพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมยกเลิกลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองโดยรอให้คณะกรรมการศึกษาดำเนินการให้ได้ผลการศึกษาตามกรอบ90วันก่อนยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องให้ข้อมูลกับประชาชนถึงข้อดีและข้อเสียอย่างครบถ้วนนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หนูลงนามคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์รองลุ้นสรุปผลอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์เป็นรองประธานส่วนไทยโพสต์ดึงประชาชนศึกษาแลนด์บริดจ์นะคะอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์เอกนิติประธานประกรณ์รองประธานมีตัวแทนภาคประชาชน3คนประเมินความเป็นไปได้โครงการผลกระทบทุกมิติชงนายกและครม.ประธานบอร์ดศึกษายันชูประโยชน์ต่อประชาชนพิพัฒน์ลั่นไม่น้อยใจพับแผนลงพื้นที่8พฤษภาคมพลิ้วบอกไม่ใช่นโยบายใหม่เป็นเรือธงภูมิใจไทยหาเสียงตั้งแต่ปี62ฝ่ายค้านจับตาความโปร่งใสสว.นรเศรษฐ์แนะทำประชามติทั่วประเทศค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีความคืบหน้าในการยกเลิก

0: MOU 44ในช่วงหน้าครับ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.คนไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิก MOU 44บันทึกความเข้าใจพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาหลังจากใช้มานานกว่า25ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าครับนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่ายึดหลัก Thailand First เตรียมปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ UN CLOS เป็นกลไกหลักในการเจรจาและก็มั่นใจว่าไม่กระทบกับความสัมพันธ์ชายแดนครับรัฐบาลตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแถลงผลการประชุมครม.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันเนื่องจากว่าเป็นแนวทางที่ดำเนินการมานานกว่า2ทศวรรษแต่ว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมได้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับไทยจะส่งหนังสือแจ้งไปยังกัมพูชาให้รับทราบอย่างเป็นทางการและจะเปลี่ยนไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UN CLOS มาเป็นตัวอ้างอิงหลักแทนนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีร่วมกันพร้อมให้คำมั่นกับประชาชนคนไทยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งหรือว่า Thailand First นะครับจะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยต้องสูญเสียสำหรับการเจรจาในอนาคตนายกรัฐมนตรีก็ชี้ว่าอาจจะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ภายใต้บริบทและกรอบเวลาปัจจุบันซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่า MOU 70แทนนะครับส่วนความตึงเครียดตามแนวชายแดนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีสิ่งใดน่ากังวลฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่และสถานการณ์ในขณะนี้ก็ถือว่าดีขึ้นครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเสริมนะครับว่าการปรับใช้กรอบ UN CLOS จะช่วยยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคและกฎหมายเพื่อรองรับการเจรจาภายใต้กรอบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบนะครับพร้อมกับย้ำว่านี่ไม่ใช่การยุติความร่วมมือแต่ว่าเป็นการยกระดับเครื่องมือในการเจรจาบนพื้นฐานของกฎหมายสากล นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าครม.เคาะเลิก MOU 44จ่อแจ้งกัมพูชารับทราบอนุทินชี้หาช่องคุยใหม่ถกผ่าน UN CLOS แทนปรากฏแถลงเขมรผิดหวังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบลั่น Thailand First มั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนสีหศักดิ์ยันไม่ยุติเจรจาครับเขมรก็แถลงการผิดหวังจ่อใช้กลไกไกล่เกลี่ยภาคบังคับครับ
6: อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานค่ะมีการพูดถึงกรณีที่โทนบางแคไปแจ้งความเอาผิดบิ๊กเต่าและอัยการแหม่มบ่มถูกข่มขู่ให้ชำระหนี้นะคะนายโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเป็นเซียนพระชื่อดังไปพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความตำรวจสน.พหลโยธินดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กเต่าเนี่ยแหละค่ะก็ ไปแจ้งความนะคะในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐติดตามทวงหนี้ซึ่งเป็นความผิดพรบทวงหนี้กรณีกล่าวอ้างถูกข่มขู่โดนบังคับให้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทนบางแคเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงก็ถูกพลตำรวจตรีจรุลเกียรติพูดจาลักษณะรุนแรงเช่นยังบอกว่าจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็เดินออกไปซึ่งวันนั้นตนตั้งใจจะไปคุยนะคะเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ว่าจะมีคดีติดตัวหรือเปล่าแต่สิ่งที่ตนเจอในวันนั้นก็รู้สึกว่าคำพูดของบิ๊กเต่านั้นดูจะรุนแรงนะคะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจทวงถามหนี้หรือไม่ก็เลยขอใช้สิทธิ์ในการแจ้งข้อหานะคะแจ้งความเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้มีใบสั่งจากใครยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่มีใบสั่งแน่นอนจะให้ตนไปสาบานที่ไหนก็ได้สาบานวัดพระแก้วหรือวัดไหนก็ได้นะคะสำหรับเหตุผลที่มาแจ้งความเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและจะถูกจัดการย้อนหลังเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับผู้มีอำนาจนะคะแต่โทนบางแคเขาก็ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงๆแหละจากการที่ค้ำประกันนะคะมีการค้ำประกันมีพระตึกแถวเช็คจ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็วางชำระล่วงหน้าถึงปี70ยืนยันว่าไม่เคยผิดสัญญาส่วนที่เป็นหนี้เพราะว่าจะต้องหาเงินสำรองไปหมุนเวียนการทำธุรกิจก็ตามปกติซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายนะคะรวมทั้งย้ำไม่เคยขายพระปลอมตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนี้นะคะยืนยันว่าไม่กังวลข่าวหรือว่าจะมีหมายจับเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิดในส่วนช่วงบ่ายของเมื่อวานโทนบางแคก็ไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแหม่มอ้างตัวเป็นพนักงานอัยการเข้าร่วมพูดคุยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินของตนบอกว่าหญิงคนดังกล่าวไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่มีการกล่าวอ้างเป็นประเด็นสัญญาการชำระหนี้ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งยังพยายามทำหน้าที่ในลักษณะคล้ายเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างตนและคู่กรณีตนจึงตั้งคำถามว่าเจ้าพนักงานรัฐสามารถทำหน้าที่ทวงถามหนี้สินเคลียร์หนี้สินได้หรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะคะทางบิ๊กเต่าเองนะคะก็ยืนยันจะฟ้องกลับนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์มีภาพประกบกันเลยนะคะ2คนระหว่างบิ๊กเต่าแล้วก็โทนบางแคบรรยายใต้ภาพคนละหมัดพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงคดีกวนเซียนพระปัดได้ส่วนแบ่งทวงหนี้ยันแจ้งข้อกล่าวหา3คนขณะที่โทนบางแคในรูปที่ยืนประกบกันนะคะอยู่ข้างๆกับบิ๊กเต่าแจ้งจับบิ๊กเต่าอ้างคาใจเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ทวงหนี้หรือไม่ส่วนพาดหัวใน Daily News บอกว่าโทนแจ้งบิ๊กต่อรอร้องอัยการเต่าหึ่มฟ้องกลับแน่โต้ส่วนแบ่งทวงหนี้เหยื่อศูนย์พุ่ง 5,000 ล้านโทนบางแคดอดขึ้นโรงพักพหลอัยการสูงสุดเปิดหน้าชนเอาผิดบิ๊กเต่าอัยการแหม่มปมทวงหนี้ท้าสาบานทุกวัดไม่เคยจ่ายเช็คเด้งเบี้ยวหนีรับขายพระแท้แต่พลาดหมุนเงินไม่ทันชี้เป็นธรรมดาเรื่องธุรกิจยกมือไหว้สาป๋องสุพรรณที่ทำให้ลำบากใจขณะที่รองเต่าโต้เดือดชี้หนังคนละม้วนขอรักษาสิทธิ์ฟ้องกลับค่ะ
0: ครับมาติดตามความคืบหน้านะครับในกรณีที่อย.ไปบุกโรงงานยึดปลากระป๋องนะครับที่ไม่ตรงปกนะครับก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆคนจับตานะครับเภสัชกรสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับก็เปิดเผยกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสมชายไงนะครับตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมานั้นมีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลนะครับแม้ว่าล่าสุดผู้โพสต์เนี่ยจะมีการลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและก็มีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ว่าอย.ในฐานะกำกับดูแลนะครับก็จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาคุณภาพมาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศจึงได้มีการประสานงานกับสสจสมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าสถานที่ผลิตเนี่ยไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเลยครับเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะครับที่เป็นข่าวและก็ยี่ห้ออื่นๆที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมปรับประสานกับกรมประมงนะครับ เพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเลขาธิการอย.ก็เน้นย้ำนะครับว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตแล้วก็แสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตมาจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ได้รับประทานสามารถที่จะทานได้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทครับจึงขอให้ผู้ผลิตทุกรายนั้นดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรมการกระทำดังกล่าวนอกเหนือจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วนะครับยังทำลายความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยหากตรวจสอบพบการกระทำผิดอาจจะต้องมีการดำเนินตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับและถ้าหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนอย.นะครับ1556ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอย.บุกโรงงานยึดปลากระป๋องสั่งเรียกคืนหมดพิสูจน์ไม่ตรงปกนะครับแล้วก็ปลากระป๋องพ่นพิษเลขาธิการอย.สั่งเก็บตรวจตัวอย่างพิสูจน์ความเป็นจริงสายพันธุ์ปลาแม้บริษัทเยียวยาผู้โพสต์แล้วแต่เปลี่ยนชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดอาญาตามพ.ร.บ.อาหารไม่สามารถยอมความได้โทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับ
6: เห็นภาพไหม
0: ครับ
6: ภาพปลา
0: เห็น
6: ชัดๆเลย
0: เป็นปลาน่าจะเป็นปลานิล
6: บางคนเขาก็บอกว่าคางดำหรือเปล่า
0: ปลาหมอคางดำคล้ายๆกัน
6: มันเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะ
0: แต่ในข่าวนี่คือบอกว่าเดี๋ยวต้องยืนยันอีกทีนึงว่าเป็นปลาชนิดไหน
6: แต่จริงๆแล้วถ้าปิดข้างกระป๋องว่าอันเนี้ยไม่ใช่แมคเคอเรลอ่
0: ะ
6: มันก็ยังจะพอรับได้นะเพราะว่าเรารู้ก่อนเราซื้ออยู่
0: แล
6: ้
0: วว่าเป็นปลาอะไร
6: ว่าเป็นปลาอะไรมันก็เลยไม่ได้คาดหวัง
0: ที่เราซื้อไปคือเราต้องการแมคเคอเรล
6: ถูกต้อง
0: แต่มันไม่ใช่นะฮะ
6: ช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นค่ะ
7: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้นะคะมีการพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปหลายพรรคนะคะก็มีการเปิดตัวแต่บางพรรคก็ยังไม่เปิดตัวนะคะซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนค่ะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่องานกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนมีแกนนำพรรคอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นะคะเลขาธิการพรรคนายวิโรจน์ลักษณะดีศรรองหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมด้วยส.ส.กทม.ก็มาร่วมกันอย่างคึกคักค่ะมีการเปิดวิดิทัศน์แนะนำตัวผู้สมัครสก50เขตรวมถึงปัญหาที่สสกทมสะท้อนเช่นคมนาคมนะคะสิทธิ์การส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแล้วก็มีการพูดคุยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความจำเป็นอย่างมากในการเดินหน้าความฝันของคนกรุงเทพให้เป็นจริงก็ขอเปิดตัวผู้สมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นเองนะคะทางดร.โจเขาก็แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ต้องการเห็นกรุงเทพในคุณภาพระดับขั้นมหานครชั้นนำระดับโลกส่วนพรรคเพื่อไทยล่ะพรรคเพื่อไทยโดยนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีศึกษาในฐานะเลขาธิการพรรคนะคะก็พูดถึงการส่งตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภากทม.หรือสก.เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายส่งผู้สมัครแต่มีผู้สมัครสก.ที่มีความประสงค์จะใช้ชื่อพรรคในการหาเสียงซึ่งพรรคไม่ขัดข้องแต่ว่าเราก็เปิดให้สมาชิกของพรรคลงในนามของสมาชิกพรรคได้แต่ไม่ได้เป็นการส่งอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยคนที่ลงก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วก็อยากสู้ในนามพรรคนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะพรรคประชาธิปัตย์ล่ะโดยนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคนะคะก็พูดถึงการคัดเลือกสกของพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้มีการอนุมัติสก5เขตนะคะได้แก่ดุสิตบางนาหนองแขมสายไหมแล้วก็บางเขนหลังก่อนหน้านี้รับรองไปแล้ว45เขตนะคะก็มีการคัดเลือกจากบุคคลที่มีความหลากหลายซึ่งผู้สมัครที่มีตำแหน่งเป็นอดีตสก.ประมาณ13คนจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคอื่นๆนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีคนใหม่ที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับพรรคด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในการส่งบุคคลเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.จะสามารถเปิดตัวได้ในช่วงกลางเดือนนี้อย่างแน่นอนประชาธิปัตย์เขาก็จะเปิดตัวกลางเดือนนะคะในไทยโพสต์ประเด็นนี้สก.แดงส้มแห่เปิดตัวแล้วก็พรบ.อากาศสะอาดไปต่อนะคะสก.แดงส้มแห่เปิดตัวฟ้าพรบ.สะอาดไปต่อไม่พลิกประชาชนเปิดตัวดร.โจชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.50เขตโชว์4ฉากทัศน์กรุงเทพง่ายๆเพื่อไทยไม่ขัดสมาชิกพรรคใช้ชื่อพรรคสู้ศึกสก.แต่ไม่ส่งเป็นทางการประชาธิปัตย์ลุยครบทุกสนามกทม.สกลทีแย้มทาบ7ผู้สมัครว่าผู้ว่าเมืองกรุงสุดท้ายได้คนที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วรอเปิดตัวเร็วๆนี้ครม.ไฟเขียวร่างพรบ.31ฉบับพรบ.อากาศสะอาดล้มละลายเสริมสร้างสังคมสันติสุขได้ไปต่อค่ะ
2: ครับความขัดแย้งในเส้นทางขนส่งพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อกองทัพสหรัฐและอิหร่านได้โจมตีรอบใหม่ในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียส่งผลให้เรือพาณิชย์หลายลำรายงานเหตุระเบิดและก็เพลิงไหม้โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ที่ถูกโดรนโจมตีจนได้รับความเสียหายการปะทะครั้งนี้นะครับกองทัพสหรัฐก็ระบุว่าได้ทำลายเรือขนาดเล็กของอิหร่านไป6ลำในขณะที่ฝั่งอิหร่านก็ตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการใช้ขีปนาวุธโจมตีท่าเรือน้ำมันของ UAE พร้อมกับปฏิเสธข้ออ้างเรื่องของเรือที่ถูกทำลายไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ยังมีรายงานเรือพาณิชย์จากเกาหลีใต้เกิดเหตุระเบิดในห้องเครื่องระหว่างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งนะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแลกหมัดสหรัฐยิงเรืออิหร่าน6ลำเตหะรานถล่มคลังน้ำมัน UAE สงครามตะวันออกกลางเดือดอีกสหรัฐโจมตีเรืออิหร่าน6ลำกองทัพเตหะรานแลกหมัดถล่มท่าเรือน้ำมัน UAE เอมิเรตลั่นสกัดขีปนาวุธเตหะรานได้3ลูกอีกลูกร่วงทะเลการบินตะวันออกกลางป่วนปิดสนามบิน UAE ครับ
1: ค่ะใน Daily News นะคะมีเรื่องของพายุ ฤดูร้อนที่เกิดขึ้นและมีกรมอุตุนิยมวิทยามาเตือนกันค่ะกรมอุตุก็ออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะกระทบในช่วง 7-10 พฤษภาคมนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังกันนะคะสำหรับเรื่องของพายุฤดูร้อนเดลินิวส์ค่ะระดมเยียวยาเหยื่อพายุหลายจังหวัดบ้านพังเสาไฟโค่นรองนายกลงพื้นที่อุตุเตือนเหนือใต้พายุถล่มนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ร่วมกิจกรรมนันทนาการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการมุ่งยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพันเอกวิสิทธิ์ลอยเกตรองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนหน่วยพร้อมด้วยหมวดทหารพรานหญิงและชุดควบคุมที่953เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโครงการคล้ายพีโรโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่8กิจกรรมนี้ก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันระดับสูงทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้านำกิจกรรมสันทนาการมาร่วมกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลโทรรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาเปิดโอกาสการเรียนรู้กับเยาวชนเพื่อวางฐานรากให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็ข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
2: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วเจ้าอาวาสวัดสนามชัยโผล่สน.บางรักบอกอยากถูกจับหลังหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนพร้อมเงินแสนพกติดตัวกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนตั้งแต่วันที่17มีนาคม2569หลังแจ้งกับวัยยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวทางนี้ช่วงค่ำวานนี้มีชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาที่สน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับกุมคดีเล่นการพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์อีกทั้งยังเคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวในที่สุดเบื้องต้นตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อมารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางรักในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวและมีอาการคล้ายสติไม่ดีพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและเข้าป่ายุงกัดจึงเข้าพบตำรวจตำรวจไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยานำตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน2569จะปรากฏข่าวว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายคือการนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสานฐานุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวกรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมฝนตกเพิ่มขึ้นก่อนมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: อย่าให้ยาเสพติดทำลายชีวิตมันพรากอนาคตทำร้ายครอบครัวและพาคุณสู่ทางตันเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะคะชีวิตคุณมีค่ากว่าที่คิดด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
16: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Baoji Jonathan Chariot นิยมยีน Warwick J Place Miss It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลยพฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในสูตรอาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
17: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
18: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

สวัสดีครับคุณเจทีซีวันนี้ขอฟังเพลงมือน้อยของพี่เต๋อเรวัตครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เต๋อเขาแต่งให้ภรรยาตัวเองครับสงสัยอยู่จะเป็นช่วงสมัยที่กำลังจีบกันครับผมครับขอบพระคุณนะครับ

ักเป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่าความรักนั่นก็คือการดูแลความรักนั้นให้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะครับ8:18 นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับผู้รับฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของการฟังเพลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างตื่นนอนกันแล้วหรือยัง

าบอกว่าระยะทางเนี่ยนะครับไม่เท่ากับความห่างของหัวใจจริงไหมครับคุณผู้ฟังถ้าใจเราใกล้กันครับระยะทางเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับคิดถึงเบ็คบลูสกายครับ

ขาบอกให้เราทำอย่างนี้ครับบอกว่าหากเราปรารถนาสิ่งใดที่ไกลห่างครับคุณผู้ฟังให้เราเนี่ยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจงรู้ไว้เถอะว่าอย่างน้อยก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและเราจะเห็นดาวดวงเดียวกันเสมอครับ

0: าลืมนะครับ Mcord Connect ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับได้ทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android นะครับ Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลนะครับวิทยุนะครับเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายนะครับให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเพนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นนะครับกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcord 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
9: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: เพลงต่อไปนะครับของคุณผู้ฟังนะครับขอหนึ่งสายหน้าไมค์ครับมาพร้อมกับหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังมากที่สุดครับเชิญครับ
9: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสายแรกสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
0: น้องแปลว่าเมื่อวานจำได้ไหมเมื่อวานนี้ลุงป้าป้านะครับพอน้องแปลว่าขอเพลงแล้วก็มอบให้กับลุงป้าป้าลุงป้าป้าก็ขอเพลงมอบคืนให้กับน้องแปลว่าได้ฟังอยู่ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: โอเควันนี้มีเพลงอะไรจะเลือกเพลงอะไรให้กับลุงป้าป้าที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ไหมครับเพลงอะไรครับ
10: เพลงนิ้วก้อยค่ะ
0: เพลงนิ้วก้อยเลยเหรออืมทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ให้กับลุงป้าป้าทุกคน แล้วก็แฟนคลับของน้องแพรวา
10: คุณลูกป้าป้าจะได้หายงอนค่ะที่หนูหายห่างหายไปนานค
0: ่
10: ะ
0: อ๋อจะได้หายคิดถึงเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงน้องแพรวาไม่ได้ยินเสียงหนูนานใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: อ้าวสั้นๆมีอะไรอยากจะฝากแฟนคลับของเราลุงลุงป้าป้าไหมครับ
10: ขอบคุณที่เป็น FC หนูมาจนถึงทุกๆวันนี้นะคะถึงลุงลุงป้าป้าทุกคนเลยค่ะ
0: โอเคอ่ะขอบคุณครับแพรวาสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ

ทำให้ลุงลุงป้าป้านี้ดูสดชื่นขึ้นมาเลยครับขอบคุณน้องแพรวาครับลุงลุงป้าป้าก็มีเพลงจะมอบกลับนะครับคืนไปให้น้องแพรวาด้วยเพลงนี้ครับมอบเป็นพิเศษให้สำหรับน้องแพรวาจากลุงลุงป้าป้าทุกคนครับ

0: พี่กลาง
1: ครับผม
0: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้พรุ่งนี้ยังไม่สายของทาทายังครับผม
0: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษ
1: กับน้องแพรวาครับผม
0: น้องแพรวา
1: ครับผม
0: มอบให้กับหลานใช่ไหม
1: ครับผม
0: หลานแพรวา
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับว่าไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยแล้วก็ทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดนะครับติดไฟอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายให้วุ่นวายสายไฟวุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาใช่ไหมครับแถมค่าไฟนี่ก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาโซลาร์เซลล์นะครับสปอตไลท์นะครับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งคุณผู้ฟังสามารถใช้งานเนี่ยได้ต่อเนื่องนะครับกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้นะครับกันน้ำได้นะครับไม่ว่าฝนตกหรือว่าแดดออกเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้รับเลยนะครับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับ1ยังไม่พอครับเราแถมให้ฟรีอีก1ซื้อ1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันยังไม่หมดนะครับแถมแว่นกันแดดนะครับคละแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทครับโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้นะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยนะครับอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชนะครับซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่นะครับ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังนะครับในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 8นาฬิกา50นาทีนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับเพลงต่อไปผมมอบเพลงนี้นะครับเป็นพิเศษให้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถแล้วก็ฟังวิทยุอสมทอยู่ในตอนนี้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่หมายยังปลอดภัยทุกคนครับ

0: หนึ่งสายนะครับสายสุดท้ายก่อนจะปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับขอหนึ่งเพลงนะครับจากคุณผู้ฟังครับเชิญเลยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรครับ
2: ขาหมูม่นค่ะ
0: ตัวแทนจากหมูม่นมาแล้วครับเห็นไหมเชื่อดีเจแล้วหรือยังที่ผมเคยบอกไว้นะครับโทรมาขอเพลงเป็นครั้งแรกผมจะบอกคุณผู้ฟังว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยาก
2: จริงจริง
0: จริงไหมจริงนะวงการนี้เข้าแล้วออกยากใครที่โทรมาขอเพลงอะส่วนใหญ่ไม่มีครั้งเดียวแล้วครับต้องมีครั้งที่สองที่สามแล้วก็ต้องโทรทุกวัน
2: ใช่เราสายทุกวันเลย
0: ใช่ใช่เอาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: เพลงสบตาค่ะ
0: สบตาโอเคจัดให้ครับมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้น้องแควาลุงจรูนหายไปไหนคะตอนนี
0: ้นั่นแหละลุงจรูนหายไปไหน หายไปอีกแล้ว
2: ใช่ ให้แฟนเพลงทุกคนด้วยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: พักเบรกนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงพ่อๆกันต่อครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรีลดเสี่ยงปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2569กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือ PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กทั้งนี้การให้บริการวัคซีน PCV ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่2มีนาคม2569นางสาวลลิดากล่าวว่าการบรรจุวัคซีน PCV เข้าสู่สิทธิประโยชน์และระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอีกก้าวสำคัญของรัฐบาลในการลงทุนด้านการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงรัฐบาลเตือนข่าวปลอมกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยในวันที่3พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,017 ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด20เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว9เรื่องในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริง1เรื่องข่าวปลอม4เรื่องและข่าวบิดเบือน2เรื่องได้แก่อันดับ1ข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชาอันดับที่2ข่าวบิดเบือนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ต้องให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว 50-99 ปีอันดับที่3ข่าวจริงเรื่องวิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้นอันดับที่4ข่าวปลอมเรื่องกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ใหม่ยื่นชำระภาษีอันดับที่5ข่าวบิดเบือนทุกโรงน้ำดื่มทั่วประเทศต้องจ่ายค่าตรวจน้ำประจำปีเพิ่มจากปกติปีละ 6,900 บาทเป็นปีละไม่เกิน 50,000 บาทอันดับที่6ข่าวปลอมเรื่องคนไทยกว่า600คนกลับประเทศไม่ได้หลังกัมพูชาไม่เปิดด่านตามที่ตกลงและอันดับที่7ข่าวปลอมเรื่องสนามบินนานาชาติหมู่เกาะพีพีเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมสำหรับข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้การใช้ภาพประกอบแบบรวมที่มีทั้งภาพนครวัดและภาพพระราชวังที่คล้ายกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของประเทศในสื่อสากลอย่างแพร่หลายดังนั้นการกล่าวอ้างถึงพระราชวังในบริบทของกัมพูชาย่อมหมายถึงสถานที่ภายในประเทศกัมพูชาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังของไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่
6: ๆลองเลย
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้M Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Court Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
11: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธขอฟังเพลงสายใหญ่ของวงแกน X ค่ะขอบคุณค่ะ

9:13 นะครับกลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับมาช่วยเลือกเพลงกันนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอ

0: ที่สุดของหัวใจนะครับงานเพลงจากพี่แจ้ครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวมาแข่งกันว่าใครจะโทรติดนะครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอในชั่วโมงนี้นะครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: พร้อมนะครับเตรียมตัว1 2 3เชิญเลยครับมาแล้วครับผู้โชคดีของเรานะครับสายด่วนไม่ต้องรอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
2: ขาหมูม่นค่ะ
0: ให้มันรู้กันไปเลยว่าใครเป็นใครใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: โอเคในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรออยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ไม่เอาคืนค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เอาคืน
2: ของดังพันกร
0: ไม่เอาคืนเดี๋ยวนะครับดังพันกรมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้จอดหมูม่นค่ะน้องชายค่ะ
0: โอเคฟังอยู่ด้วยกันใช่ไหม
2: และก็ให้ท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะดีเจด้วย
0: ได้ครับขอบพระคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: ในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอครับ
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร0885618989

0: วจไม่ต้องรอนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณกล้องวงจรปิดนะครับมิสเตอร์ CCTV นะครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะครับกว่าจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังนะครับหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครวันนี้เลยขอให้คุณผู้ฟังได้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้นะครับไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi นะครับก็เปิดดูได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเดินตลาดหรือว่าจะไปเที่ยวนะครับก็เปิดดูได้แถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K นะครับแล้วก็ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดนะครับยังไม่หมดนะครับกล้องเนี่ยยังสามารถพูดคุยโต้ตอบได้นะครับเหมือนเราคุยวิดีโอคอลนะครับจะถามลูกหลานหรือว่าจะส่องดูผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านนะครับหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือว่าจะขึ้นลง75องศานะครับไม่ต้องติดหลายตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยและนอกจากนี้นะครับกล้องเนี่ยยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนขึ้นดังขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวกล้องนะครับกันน้ำกันฝนได้กล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆเลยนะครับถึง30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้นะครับซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับมาให้คุณผู้ฟังครับและจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงสากลกันครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมา I swear.

0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเหมือนที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับว่าวันนี้เดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์นะครับมามอบให้สำหรับคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID Mcord 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
10: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: 9:34 นาทีนะครับที่ผมเกริ่นว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยนะครับอ่ะผมใบ้ให้นิดหนึ่งก็ได้ให้คุณผู้ฟังลองทายดูนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญไม่ใช่รับเชิญมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมพวกเราครับมาเยี่ยมดีเจมาเยี่ยมพวกเราที่อสมท.นะครับให้คุณผู้ฟังได้ลองทายดูว่าใคร ที่มาเยี่ยมผมที่อสมทหลังจากจบเพลงนี้ครับลองทายดูนะครับว่าเอ๊ะใครนะมาเยี่ยมดีเจที่อสมทตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับผมแล้ว

0: ู้ฟังเชื่อไหมครับว่านานมากต้องใช้คำว่านานมากที่มีคนมาเยี่ยมเรามาที่อสมทครับเอาละครับเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์ลุงๆป้าๆทุกคนนะครับนั่งอยู่กับผมข้างๆผมแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องแพรวาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเอาละคุณระวังครับเสียงจริงตัวจริงครับน้องแพรวานะครับมานั่งอยู่กับผมข้างๆแล้วนะครับเอาวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีใครบ้างเดี๋ยวให้น้องแพรวาแนะนำว่าวันนี้มีใครมาบ้างคุณพ่อ
1: แล้วก็พี่สาวอีก2คน
0: พี่สาวชื่ออะไร
1: พี่คนโตชื่อพี่พอดค่ะพี่คนกลางชื่อพี่พอดีค่ะ
0: วันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยที่น้องแพรวากำลังนั่งเก้าอี้ที่กำลังนั่งอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ลุงดีเจเนี่ยนั่งจัดรายการวิทยุทุกวันเลยวันนี้น้องแพรวานั่งแทนคุณลุงเลยรู้สึกยังไงบ้าง
1: ดีใจมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: แปลกไหมรู้สึกแปลกไหมเพราะว่าทุกวันน้องแพรวาโทรมาก็จะใช้โทรศัพท์โทรมาขอเพลงใช่ไหมพูดคุยกับคุณลุงดีเจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ฟังอยู่บนรถวันนี้อยู่ในห้องส่งแล้วเนี่ยนั่งเหมือนจัดรายการวิทยุเลยรู้สึกยังไงแปลกน้องแพรวาก็ถามแล้วเสียงมันออกไปได้ยังไงใช่ไหม
1: ใช่
0: เสียงที่คุณลุงพูดนี่มันออกไปได้ยังไงใช่ไหมโอ้ดีใจไหมวันนี้ได้เข้ามาดูห้องส่งการจัดรายการวิทยุของคุณลุงดีเจเพราะน้องแพรวาก็เป็นแฟนคลับโทรมาขอเพลงกับคุณลุงทุกวันดีใจไหม
1: ดีใจค่ะ
0: ดีใจเลยวันนี้ตั้งใจจะมาเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พอวันนี้มาโทรมาขอเพลงกับคุณลุงดีเจตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะแวะมาที่อสมทมาคุณลุงดีเจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่ารักมากเลยนะครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนคลับไหมฝากแฟนคลับของลุงๆป้าๆแฟนคลับของน้องแพรวาไหมที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี
1: ้ขอบคุณคุณลุงป้าๆทุกคนเลยนะคะที่มาเป็น FC หนูจนถึงทุกๆวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: น่ารักมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสุดยอดนะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วน้องแพรวา
1: ป.3จะขึ้นป.4
0: ป.3แล้วโอ้ป.3จะขึ้นป.4แล้วน้องแพรวาคุณผู้ฟังครับน้องแพรวามาผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมของขวัญนะครับมามอบให้จริงๆวันนี้มีหนังสืออยู่

0: เล่มหนึ่งซึ่ง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเนาะว่าผมจะมีหนังสือแล้วก็ผมก็จะอ่านแล้วก็พอผมอ่านจบเนี่ยผมก็จะส่งมอบต่อให้คุณผู้ฟังอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับผมอ่านจบแล้วก็ผมก็ส่งมอบต่อนะครับให้กับพี่ไก่นะครับพี่ไก่พี่จอยอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้คุณลุงดีเจไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากหนังสือเอาไว้อ่านนะเป็นของที่ระลึกของคุณลุงดีเจที่มอบให้นะพออ่านเสร็จแล้วก็หนูก็ส่งต่อให้เพื่อนอ่านต่อเนาะโอเคมอบให้เลยครับโอเคสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณลุงป้า FC ของเราแล้ว
1: คิดถึงลุงป้าทุกคนเลยนะคะ
0: แล้วก็อย่าลืมโทรมาขอเพลง
1: กับ DJ TC ด้วยนะคะ
0: บื้อด้วยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณพ่อไหมครับอันนี้คุณพ่อพามาแล้วคุณพ่อเป็นคนใจดีไหม
1: ใจดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใจดีมากเลยเหรอวันนี้คุณพ่อก็ตั้งใจพาน้องแพรวามาที่อสมทด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาเจอบรรยากาศสดๆแบบนี้อยากจะเป็น DJ ไหม ไม่ น้องแพรวาบอกไม่อยากเป็น DJ ทำไมถึงไม่อยากเป็น DJ
1: มันยุ่งยากเกินไป
0: เห็นไหมครับคุณผู้ฟังมันยุ่งยากเลยไม่รู้ปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรใช่ไหมไม่รู้ใครโทรมาขอเพลงไม่รู้จอมีกี่จอ2จอก็ไม่รู้จะดูคอมพิวเตอร์เครื่องไหนใช่ไหมไม่อยากเป็น DJ ไม่อยากเป็นขอเป็นคนฟังดีกว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแพรวาขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณสำหรับครอบครัวที่วันนี้พาลูกเนาะพาครอบครัวเนี่ยมาทัศนศึกษาคุณพ่อใช้คำนี้เลยมาดูบรรยากาศมาทัศนศึกษามาดูบรรยากาศการจัดรายการวิทยุสดๆนี่คือสดๆนะเสียงน้องแพรวานี่ออกแล้วนะน้องแพรวายังงงๆอยู่ครับว่าเอ๊ะเสียงมันออกไปได้ยังไงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวที่วันนี้แวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราที่อสมทนะครับขอให้มีความสุขนะน้องแพรวาพวกเราจะคิดถึงน้องแพรวานะโอเคสวัสดีครับ

0: ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับอายุเท่าๆน้องแพรวาเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูไม่ใช่ชอบดูชอบฟังวิทยุชอบฟังมากชอบฟังวิทยุชอบฟังเพลงมีอยู่วันนึงก็เลยชวนเพื่อนนะครับไปสถานีวิทยุปั่นจักรยานจากบ้านไปนี่แหละนะแล้วก็ไปดูดีเจเขาจัดรายการวิทยุครับเหมือนน้องแพรวาเลยยังจำได้นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมเห็นเขาจัดรายการวิทยุแล้วผมรู้สึกชอบวิทยุโทรถามน้องแพรวาน้องแพรวาอยากเป็นดีเจไหมน้องแพรวาตอบแบบชัดเจนเลยแบบไม่ต้องคิดเลยไม่อยากเป็นค่ะ อยากเป็นทำไมถึงไม่อยากเป็นโอ้มันดูวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้ค่ะอะไรครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันเยอะนะครับในห้องจัดรายการวิทยุวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวเป็นต้นขอบคุณคุณพ่อด้วยครับยังอยู่นะยังอยู่ในห้องส่งกับผมนี่แหละตอนนี้ขอบคุณคุณพ่อครับที่วันนี้พาครอบครัวนะครับมาดูบรรยากาศการจัดรายการสดๆนะครับเนี่ยคือการจัดรายการแบบสดๆเลยนะครับออกอากาศวิทยุเลยนะครับเสียงก็จะออกครับน้องแพรวาก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเสียงมันไปได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยก็ยังถามอยู่นะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับคราบฝังแน่นนะครับล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟนะครับวุ่นวายเสียเวลานะครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับอันตราโปรไซดอน90บาทนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดบ้านนะครับเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนนะครับปรับได้ทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดอะไรบ้างโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายนะครับโหมดละอองโหมดลดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะครับไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ด้วยนะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮัชแคสนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทและถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มเลยนะครับกระเป๋าฮัชแคสนะครับมูลค่า890บาทครับรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มด้วยนะครับและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับรีบโทรมาเลยนะครับที่เบอร์นี้026660008นะครับย้ำอีกครั้ง026660008นะครับโปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะครับรีบเลยนะครับอันตราโปรไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: แล้วขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับยุงกัดเสียงมากนะครับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับต้องระวังให้มากๆซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านนะครับแล้วก็1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่วันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้นะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงนะครับ1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทยังไม่พอนะครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทเช่นกันนะครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นรีบโทรเลยนะครับ026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ026660 0008นะครับของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 9นาฬิกา53นาทีนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC แล้วก็อยู่กับน้องแพรวาแล้วก็ครอบครัวครับ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับในเบรกที่2แล้วนะครับเอ้าเพลงสุดท้ายต้องให้น้องแพรวานะครับขอแล้วกันนะครับเพลงสุดท้ายนี้น้องแพรวาอยากฟังเพลงอะไรคะรักคือฝันไปนะครับมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษคะรักคือฝันไป
1: ให้ลุงลุงป้าป้าทุกคนเลยค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับพักเด็กฟังข่าวแล้วก็เด็ก

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
1: อธิบดีกรมประมงเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.เข้าตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครวานนี้หลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์โดยผลตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลาทั้งสองชนิดอยู่ในวงเดียวกันคือวงปลาหมอสีแต่ต่างสกุลกันโดยปลานี้มีลักษณะเด่นคือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนส่วนปลาหมอคางดำมีจุดเด่นแต้มที่สีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยพาณิชย์ช่วยชาวสวนกระจายมะม่วงและลำไยรักษาเสถียรภาพราคานายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้สำคัญพื้นที่ภาคเหนือณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ว่าได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่รวมถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณผลผลิตคุณภาพและสถานการณ์ด้านราคาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์มะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยหารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือและลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงรวมถึงจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงสายพันธุ์สำคัญอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้งาช้างแดงแดงจักรพรรดิและ R2E2ซึ่งยังมีความต้องการทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องพบว่าผลผลิตมะม่วงปีนี้มีคุณภาพดีปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30-40 ขณะที่ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับดีส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนายกบินฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของคนไทยการเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำระดับสูงเข้าร่วมรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้หารือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตมุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: ลางๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าก็ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
5: ่ลองเลย
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Baoji Jonathan Chariot นิยมยีน Warwick Jayplay With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ได้เลยพฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
2: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา MCOT Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
10: มาดูแลรับฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วมีข้อความส่งมานะครับตัวแทนจากลุงป้าๆว่าอย่างนั้นบอกว่าขอเพลงแมลงนะครับทาทะยังนะครับมอบให้กับน้องแพรวา

0: ขอหนึ่งสายครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสายด่วนไม่ต้องรอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
2: หนุ่มครับผม
0: พี่หนุ่มสายด่วนไม่ต้องรอครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ก็แนวสนุกสนุกมานี่แล้วก็ขอเป็นเจเจตลินแล้วกันครับผม
0: ครับ
2: ประมาณนี้หรือเปล่าม
0: อบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: อ๋อให้พิเศษกับดิให้น้องแพรวา
0: น้องแพรวา
2: ครับผมที่มาเยี่ยมอสมทนะครับผมก็สัปดาห์นี้ได้ยินเสียงน้องแพรวามาน่าจะ2ครั้ง3ครั้งแล้ว
0: ใช่ๆวันนี้มาครับไม่ต้องส่งเสียงเลยนะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยมาเองเลยครับโอเค
2: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีคนหนา

0: ไม่รับก็บ้าแล้วอ่ะมาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในวันนี
1: ้ M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในวันนี้อัศนีวสันต์ครับมาแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับอัศนีวสันต์ครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยเลือกเพลง

0: พักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Court 91.5
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
10: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: M-Court Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บางแคมาที่สำนักงานรองเต่าด้วยซึ่งรองเต่าอธิบายว่าฝ่ายมาดามดอนเป็นคนติดต่อให้มาขณะที่โทนบางแคบอกว่ารองเต่าเชิญมาซึ่งข้อเท็จจริงส่วนนี้ยังไม่ตรงกันค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2เหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่งครับจนรถไปพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเหตุเกิดในสถานีบริการน้ำมันถนนพระราม2ครับเขตบางขุนเทียนเพลิงได้ไหม้รถจนเก๋งลุกลามหัวจ่ายน้ำมันเจ้าหน้าที่ใช้โฟมดับประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนรถยนต์เสียหายทั้งคันรวมถึงหัวจ่ายน้ำมันอีก1ตู้จากการสอบถามนายโสพลคุ้มทะเรศอายุ72ปีเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าได้นำรถเข้ามาเติมน้ำมันจากนั้นได้เปิดไปเติมลมยางต่อครับยังจุดเติมลมที่ห่างออกไปประมาณ20เมตรแต่ขณะที่เติมลมยางเสร็จพบว่าจุกลมยางได้หล่นหายหาไม่เจอแล้วก็คิดว่าจุกลมอาจจะหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกเติมลมยางนะครับแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งครับรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้ตนพยายามที่จะนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดไปเหยียบทำให้เดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือและนำเรือพาณิชย์ที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะทรัมป์ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวานนะคะระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่านทรัมป์ชื่นชมการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านค่ะว่าแข็งแกร่งเหมือนแผ่นเหล็กแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะและระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคำขอของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะทรัมป์ยืนยันว่าการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านโดยกองทัพเรือสหรัฐจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อจะกดดันทางเศรษฐกิจพร้อมแสดงท่าทีเย้ยหยันขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านว่าลดลงจนเหลือเพียงแค่การยิงปืนเด็กเล่นแล้วก็บอกว่าอิหร่านควรจะโบกธงขาวขอยอมแพ้ได้แล้วแต่เป็นเพราะความเย้ยหยิ่งเกินไปจึงไม่ยอมทำเช่นนั้นค่ะการประกาศระงับภารกิจที่เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงแค่วันเดียวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนถึงความสำคัญและเป้าหมายของภารกิจนี้รูบิโอระบุได้ว่าปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกของสหรัฐร่วมกับอิสราเอลต่ออิหร่านที่เรียกว่าปฏิบัติการมหากาพย์ความโกรธาจบลงอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากสหรัฐบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและสหรัฐต้องการเดินไปบนเส้นทางสันติภาพมากกว่าพร้อมกับอ้างว่าการโจมตีของสหรัฐขณะที่สื่อของสหรัฐเรียกอิหร่านมองว่าระงับปฏิบัติการนี้เป็นชัยชนะโดยอ้างว่าทรัมป์ยอมถอยหลังจากล้มเหลวในการพยายามเปิดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งนี้ค่ะภารกิจโปรเจกต์ฟรีดอมนี้มีเป้าหมายเพื่อจะช่วยเหลือเรือพาณิชย์ประมาณ 2,000 ลำแล้วก็ลูกเรือกว่า 20,000 คนที่ติดค้างอยู่เนื่องจากอิหร่านเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว 20% ของโลกโดยก่อนการประกาศระงับมีเรือพาณิชย์เพียง 2 ลำที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบภายใต้การนำของสหรัฐได้สำเร็จค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
5: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
6: M-Cord Radio Network ร่วมอนุ

0: รักผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่ Facebook MCOT อีสาน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อีสาน360องศากับดีเจปังปอนปิยพรพุทธดีนะคะวันนี้ทักทายกันค่ะวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันที่6พฤษภาคมกันแล้วนะคะมาติดตามนะคะในส่วนของเรื่องราวดีๆนะคะข่าวช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะจากอสมทอุดรธานีอสมทบุรีรัมย์และอสมทนครราชสีมาค่ะแล้ววันนี้นะคะอีสาน360องศาเราก็มีเรื่องราวหลากหลายนะคะมาให้คุณได้ติดตามกันนะคะเริ่มจากในช่วงของ Talk of the Town กันก่อนค่ะ
6: Talk of the TownTalk of the Town
5: นะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นกันจากอุดรธานีนะคะเพราะว่าที่อุดรธานีนะคะจังหวัดอุดรธานีคว้า3รางวัลค่ะในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol รุ่นที่16ระดับประเทศนะคะเยาวชนคนเก่งบนเวที To Be Number 1 Idol รุ่นที่16ค่ะระดับประเทศนะคะรับพระราชทานเข็มรางวัลอย่างภาคภูมิใจนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะและรวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีแล้วก็นำทีมนะคะเข้าเฝ้ารับเสด็จนะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะพร้อมกับชมแล้วก็ให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol รุ่นที่16นะคะประจำปี2569ค่ะในระดับประเทศนะคะที่ศูนย์การค้า JJ Mall เขตจตุจักรกรุงเทพนะคะโดยมีเครือข่าย To Be Number 1จังหวัดอุดรธานีไปเข้าร่วมรับเสด็จกว่า200คนค่ะซึ่งอุดรธานีนะคะเด็กอุดรค่ะก็ได้รับกันถึง3รางวัลด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องซัมซัมนะคะจากโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ6และรางวัลขวัญใจเอี่ยมเฮงนะคะรางวัล พิเศษนะคะแล้วก็รวมถึงน้องอรินนะคะโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2และรางวัลขวัญใจเอี่ยมเพลงนะคะรวมถึงน้องเคนนะคะจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ6ค่ะเข้ารับโล่พระราชทานรางวัลจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็ได้สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนจังหวัดอุดรธานีค่ะที่มีทั้งความสามารถแล้วก็รวมถึงการปรับตัวการพัฒนา EQ นะคะตามแนวโครงการ To Be Number 1ค่ะที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติดนะคะพร้อมกับก้าวสู่การเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง3คนนะคะที่ได้รับรางวัลนี้ไปค่ะและนี่ก็คือ Talk of the Town จากจังหวัดอุดรธานีค่ะ
6: Talk of the Town Talk of the Town
5: Talk of the Town นะคะจังหวัดต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะมาติดตามเรื่องราวดีๆจากทางบุรีรัมย์กันบ้างนะคะวันนี้นะคะอสมทบุรีรัมย์ค่ะดีเจปลอยฝนขวัญเรือนนะคะชวนเราไปเที่ยวชุมชนบ้านสวายสอนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวน่าติดตามกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกับดีเจปลอยฝนขวัญเรือนค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีดีเจปังปอนด้วยค่ะปลอยฝนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะวันนี้จะพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบ้านสวายสอนะคะซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยเป็นชุมชนต้นแบบนะคะแล้วก็เหมาะมากๆ1วันไปเที่ยวที่นี่คุณจะได้ทำอะไรภายใน1วันวันนี้นะก็อยากจะชี้เป้าอยากจะแนะนำมาเที่ยวที่บ้านสวายสอกันค่ะนะคะซึ่งที่หมู่บ้านสวายสอนะคะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งคนแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยด้วยแล้วก็ปลูกข้าวนะคะที่เป็นท

0: รับนะจะมีพี่ๆนะพี่ๆคนสวยนะคะมาผูกผ้าขาวม้าแล้วก็มีน้ำสมุนไพรนะคะซึ่งดิฉันจำได้ว่าดิฉันเคยไปครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำสมุนไพรก็จะเป็นพวกน้ำอัญชันโอ้โหเย็นชื่นใจนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องไปปลุกความเป็นศิลปินนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบงานเวิร์กช็อปให้เราได้ทำกันด้วยโดยเฉพาะปักนะปักกระเป๋าเป็นผ้าลายที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นั่นเลยก็คือนกกระเรียนค่ะนกกระเรียนนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของคนในชุมชนบ้านสวายสอนะคะหลังจากนั้นไปโชว์ฝีมือประดิษฐ์นกกระเรียนจากไหมนะเป็นรังไหมนะไปเรียนรู้แบบซอฟต์พาวเวอร์เกษตรบวกสิ่งแวดล้อมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปชมกันนะคะด้วยตัวเองถึงจะรู้นะคะหลังจากนั้นช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงเป็นช่วงที่แบบว่าแหมนะคะใครที่แบบเนาะไปที่บ้านสวายสอไปหมู่บ้านสวายสอเนี่ยโอ้โหคุณจะได้แบบว่าทานอาหารต้องเป็นเมนูที่เขาจะต้องเป็นคนเตรียมให้เรานะคะเราเรียกว่าเป็นเมนูสุ่มก็ได้นะคะเพราะว่าเราเลือกอาหารเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะทานอาหารตามที่เชฟเขาทำขึ้นเมนูที่เขาทำขึ้นในแต่ละวันนะเขาไม่บอกด้วยนะว่าเขาจะทำอะไรในวันที่เราไปนะคะ
1: เราต้องไปลุ้นหน้างานอีกที
0: เป็นลุ้นนะเชฟเทเบิลนะกลางทุ่งนาโอ้บรรยากาศดีนะไปริมรถนะโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินกกระเรียนค่ะนะคะเป็นข้าวที่แบบออร์แกนิกแบบแท้ๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูพื้นบ้านตามฤดูกาลนะคะต้องมาทานที่นี่แหละนะคะบ้านสวายสอนะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยช่วงบ่ายก็ไปเรียนรู้นะคะแนวคิดสุดล้ำเพราะว่าเขาจะมีการปลูกข้าวเพื่อที่จะฟื้นแบบชีวิตนกกระเรียนนะว่าเอ๊ะเขาปลูกข้าวกับนกกระเรียนเนี่ยเขาอะไรยังไงเขาทำไมนะคะนกกระเรียนถึงได้ไปอยู่ที่นั่นได้ก็จะไปเรียนรู้กันนะคะหลังจากนั้นไปเจาะลึกระบบนิเวศตามรอยการคืนถิ่นน้องของนกกระเรียนพันธุ์ไทยค่ะเพราะว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเขาเป็นนกที่เคยสูญหายไปจากประเทศไทยแล้วก็เขาจะกลับมานะคะขยายพันธุ์ได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์ของเรานะคะก็จะไปรู้กันว่าเอ๊ะทำไมที่นี่นะที่หมู่บ้านสวายสอเนี่ยถึงมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะและนะคะช่วงเย็นๆก็ไฮไลท์ยามบ่ายไปร่องเรือชมธรรมชาตินะคะไปส่องนกกระเรียนในพื้นที่จริงเลยค่ะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำแบบพาโรนาม่านะคะและยังไม่หมดช็อปนะมีของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะมีข้าวหอมมะลิอินทรีย์นะคะให้คุณได้ช็อปกันแบบหลากหลายแน่นอนค่ะแบบเอากลับบ้านแบบอิ่มนะอิ่มใจไปแน่นอนได้ของฝากไปฝากคนที่คุณรักด้วยนะคะก็เรียกว่ามาเที่ยวที่หมู่บ้านสวายสอ1วันค่ะคุณก็จะได้ทั้งมีกิจกรรมแบบแน่นอาหารก็อร่อยธรรมชาติโอ้โหหลักล้านนะคะฉะนั้นอยากจะแนะนำเลยค่ะมาเที่ยวมาเช็คอินกันได้ที่หมู่บ้านสวายสอนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสแกโพรงของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะพี่ฝนคะแล้วทีนี้น่าสนใจตรงที่บอกว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเมนูเชฟจะให้ทำแบบไหนอะไรยังไงดังนั้นถ้าหากว่าเราจะไปเนี่ยเราต้องมีการจองก่อนไหมคะ
0: ต้องมีการจองก่อนค่ะโทรนะคะโทรไปนะลองจองก่อนได้ที่เบอร์นะคะขออนุญาตแจ้งเบอร์0854943250ค่ะต
1: ้
0: องจองนะคะ
1: ดังนั้นใครที่อยากรู้อยากสุ่มแบบบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่คนคิดค้นเมนูเองเราอาจจะได้กินเมนูแบบพื้นถิ่นพื้นบ้านที่เชฟจะเตรียม
0: ช่วงนี้เป็นอะไรนะไข่มดแดงใช่ไหม
1: ใช่อาหารชั้นสูงอาหารชั้นสูง
0: อาจจะมีมาก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: อาหารที่เราต้องลุ้นต้องสุ่มโอ้แล้วก็ผักพื้นบ้านกินผักเหมือนเป็นยาผักนี่ก็ไม่บอกเช่นกันเขาจะห่อมาเรียบร้อยไม่บอกว่าในห่อนั้นอ่ะมันมีผักชนิดไหนบ้าง
1: แต่เชื
0: ่อรักค่ะ
1: คือถ้าเผื่อแบบไม่บอกแต่ว่าวันที่เราไปเนี่ยเชื่อว่าเชฟก็น่าจะมีการแบบอธิบายว่าเป็นเมนูอะไรผักชนิดอะไรมีคุณสมบัติอะไรใช่ไหมคะ

0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ถือว่าใครที่อยากจะไปชิมไปลุ้นนะคะว่าเมนูอาหารแต่ละวันที่เราจะได้ทานนั้นคืออะไรนะคะก็สามารถไปได้ที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วสามารถไปได้ทุกวันไหมคะพี่ฝนคะ
0: ทุกวันค่ะแต่ว่าอาจจะต้องโทรจองนะคะ
1: ดังนั้นใครไปอย่าลืมจองก่อนล่วงหน้านะคะแล้วยิ่งถ้าหากว่าไปกันแบบครอบครัวไปเป็นหมู่คณะน่าจะสนุกมากๆเลย
0: สนุกค่ะสนุก
1: โอเคค่ะถ้างั้นส่งท้ายเนี่ยพี่ฝนฝากอีกทีนึงค่ะ
0: ยังไงนะคะช่วงนี้นะก็บรรยากาศกำลังดีค่ะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไหนนึกไม่ออกนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาเที่ยวที่หมู่บ้านสวายซอแห่งนี้ละค่ะ
1: ว้าวโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอยฝนมากนะคะแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ดีเจปลอยฝนขวัญเรือนนะคะบอกเลยว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะแล้วก็ได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะไปเที่ยวที่บุรีรัมย์นะคะก็สามารถไปได้มีหลากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวอย่างวันนี้นะคะที่บุรีรัมย์พี่ปลอยฝนก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคือชุมชนบ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและนี่ก็คือ Talk of the Town จากบุรีรัมย์ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: เอาละค่ะ Talk of the Town นะคะเดี๋ยวจังหวัดต่อไปค่ะเราจะไปคุยกันต่อนะคะกับที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะที่โคราชนะคะจะชวนไปนั่งรถรางนะคะทัวร์รอบเมืองโคราชค่ะเอาใจสายมูทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะโอ้โหแต่ละสถานที่เนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะไฮไลท์แต่ละรอบเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามนะคะจากพี่หญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องปอนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทอุดรธานีค่ะดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะวันนี้บอกว่าจะพาไปนั่งรถราง
3: ใช่น้องปอนคือต้องบอกว่ากิจกรรมเนี้ยเขาเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะคะก็คือเป็นรถรางนำเที่ยวรอบเมืองโคราชทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย
1: ์ค่ะ
3: ขบวนแรกเนี้ยเขาเริ่มกันไปเมื่อตอนวันที่4ถึง5เมษายนเนาะก็บอกเลยว่านั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะน้องปอนโอ้นั่งฟรีด้วยก็คือเป็นการนั่งรถรางนำเที่ยวค่ะที่เรียกว่าไปกับโปรเจกต์วิถีศรัทธาพาไปมูถิ่นย่าโมนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่อยากจะพาไปนะคะเพราะว่าเขาจะพาไปมูค่ะว่ารอบเมืองโคราชนะคะขอพรที่ไหนปังขอพรที่ไหนรุ่งมูที่ไหนแล้วรวยแล้วปังแถมยังได้เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของโคราชกับ5สถานที่สำคัญของโคราชกันด้วยค่ะน้องปอนนะโดยจุดที่1ที่เขาจะไปกันก็คืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไฮไลท์คือประตูชุมพลนะฮะน้องต้องไปนะต้องไปประตูชุมพลเนี่ยมีเรื่องเล่านะปอนนะ
1: ค่ะ
3: ว่ากันว่าถ้าใครที่ลอดประตูชุมพล1ครั้งคุณจะได้กลับมาโคราชแต่ถ้าคุณลอดเข้าประตูชุมพล3รอบคุณจะได้เป็นเขยเป็นสะใภ้โคราช
1: หน้าไปละทีเนี้ย
3: น
1: น มันน่าไปตรงนี้แหละ
3: เขาเป็นความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะก็เรียกว่าเป็นความเชื่อนะคะแต่ก็บอกว่าใครที่ลอดผ่านเข้าบริเวณหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปสู่เมืองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณได้แบบก้าวเข้าสู่เมืองนครราชสีมาและก็จะมีโอกาสได้กลับไปกันอีกครั้งแต่ไอ้เรื่องความเชื่อ3รอบนี่ไอ้ไม่รู้ว่าจริงมั้ยนะแต่ว่าเรื่องรอดแล้วขอพรว่าให้ได้อยู่ที่โคราชเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวพี่นุ้ยนะ
1: ค่ะ
3: คือได้กลับมาจริงๆได้กลับมาจริงๆคือจะไปทำงานที่ไหนก็ตามไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ขอนแก่นไปอยู่อุบลไปอยู่ชัยภูมิ4ปีสุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่โคราชเหมือนเดิม
1: อันนี้
3: แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราขอไว้ด้วยแหละว่าเราก็อยากกลับมาอยู่โคราชนะอะไรอย่างนี้อ่ะก็มีเหตุได้กลับมาถึงแม้ว่าจะได้แบบออกไปอยู่แบบต่างที่ต่างถิ่นเป็น10ปีนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะจุดที่สองวัดพายัพวัดพายัพก็คือไฮไลท์ของเขาคือถ้ำหินงอกหินย้อยจำลอง
1: โอ้
3: ก็มีการสร้างอันนี้น่าสนใจนะคะภายในถ้ำเนี่ยโอ้เย็นแล้วก็เรียกว่ามีประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของวัดพายัพด้วยนะคะก็ไปไหว้ขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้ที่ถ้ำหินงอกหินย้อยนะคะและก็จุดที่3ค่ะวัดศาลาลอยนี่วัดศาลาลอยนะคะหรือที่เรียกว่าตอนนี้เป็นพระอารามหลวงแล้วนะคะไฮไลท์ก็คือสถาปัตยกรรมอุโบสถแบบเรือสำเภาลอยน้ำที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามและสร้างด้วยกระเบื้องดินเผาดันเกวียน
1: ค่ะ
3: นะโดยมีพระที่ว่าเป็นพระประธานก็คือเป็นปางแบบเขาเรียกว่าเป็นปางเหมือนปางห้ามญาติหรือปางมามิชัยอ่ะเป็นพระพุทธรูปยืนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือจะมีน้อยนะจะมีน้อยที่พระอุโบสถจะมีพระประธานเป็นปางที่เรียกว่าปางยืนอ่ะ
1: ค่ะ
3: ก็จะเราจะไม่ค่อยเห็นบ่อยนะส่วนใหญ่จะเป็นปางนั่งใช่ไหมคะน้องปอนปางนั่งสมาธิบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นปางยืนก็คือเป็นปางห้ามญาติหรือปางมารวิชัยนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็จุดที่4ค่ะเป็นวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารน
1: ี
3: ่อันนี้ก็เป็นวัดสำคัญที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนะคะไฮไลท์ก็คือพระอุโบสถกลางน้ำแล้วก็อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและก็เทวสถานพระนารายณ์นะคะก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วก็มีเจดีย์ทองคำค่ะเจดีย์เป็นสีแบบสีทองอร่ามเป็นเจดีย์โบราณในสมัยอยุธยาด้วยที่ประดิษฐานพระคันธรราชด้วยนะคะที่เป็นพระสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนจุดที่5ก็คือศาลหลักเมืองค่ะน้องปอนไม่มาไม่ได้นะจ๊ะเพราะอยู่ใกล้กันเลยคือความเก๋ไก๋ของศาลหลักเมืองก็คือเป็นศาลหลักเมืองที่เขามีการบูรณะนะคะเป็นสีขาวทั้งหลังและก็มีสถาปัตยกรรมผนังประติมากรรมนูนต่ำที่ทำจากกระเบื้องที่เผาดักเวียนสร้างเป็นรูปวิถีชีวิตของคนโคราชแล้วก็ทำเครื่องปั้นทำนาทำไร่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นประติมากรรมหนุนต่ำที่มีความสวยงามแล้วก็เรียกว่าเก่าแก่มากๆเลยน้องปอนแต่เขาก็ยังคงอนุรักษ์ให้สวยงามไว้อยู่นะคะใครที่สนใจไปเที่ยวกับเราไปมูกับเราสแกน QR code ตามภาพที่พี่นุ้ยส่งไปเลยค่ะน้องปอนนะคะสามารถลงทะเบียนสำรองจองที่นั่งกันได้เลยย้ำว่าต้องจองลงทะเบียนนะค
1: ะ
3: ถึงจะไปได้เพราะว่าที่นั่งแต่ละรอบเขามีแค่วันละ2รอบเท่านั้นน้องปอน
1: ค่ะมีช่วงไหนบ้างคะ
3: ซึ่งก็คือก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่จะไปเนี่ยก็คือต้องลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วเขาก็จะมีการจัดสรรแจ้งเวลาเรานะคะว่าจะไปตอนได้รอบเช้าหรือรอบบ่ายนะคะก็สแกน QR code หรือว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของททท.สำนักงานนครราชสีมาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะปอนคะ044-251-445 044-251-445นะคะย้ำกันค่ะว่าเขามีแค่วันละ2รอบวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นกับวิถีศรัทธาพาไปมูถิ่นย่าโมค่ะ
1: ค่ะซึ่งตัวนี้โครงการนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเมษายนนะคะและยังคงมีทุกเสาร์อาทิตย์ไปตลอดทั้งเดือนนี้อยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆไปตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะก็ยังคงมีกิจกรรมกันอยู่นะคะเผื่อว่าใครอยากจะไปอู้ไปได้เลยนะก็คือ2รอบเนี่ยก็คือ9โมงเช้ากับบ่ายโมงนะจ๊ะ
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องลงทะเบียนก่อนอยู่ดีๆแบบว่าอยากไปดักขึ้นกลางทางอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะ
3: ไม่ได้ไม่ได้ ก็มีการระบุไว้นะคะคือก็ต้องระบุไว้ว่าลงทะเบียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องปอนไม่งั้นเดี๋ยวที่นั่งไม่พ
1: อแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าไปแบบเนี้ยเขาจะมีคนที่แบบเหมือนเป็นไกด์นำนะว่าแต่ละสถานที่เขามีความสำคัญแบบไหนยังไงอันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลย
3: ใช่เขาก็จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์กับเราด้วยนะน้องปอนก็คือได้มูด้วยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยถือว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ อยากให้ไปกัน
1: น่าสนใจมากๆค่ะเดี๋ยวให้พี่หญิงนุ้ยส่งท้ายค่ะ
3: ค่ะก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะก็อยากจะให้มาร่วมกันค่ะกับในส่วนของกิจกรรมวิถีศรัทธาพาไปมูถิ่นย่าโมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะพาไปชมเรียกว่าสถาปัตยกรรมของเมืองโคราชจุดสำคัญไฮไลท์และก็ไปมูกันนะอยากมูอยากฟังต้องไปค่ะวันละ2รอบเท่านั้นอย่าลืมลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดได้ตามที่ได้แจ้งกันไปหรือดูที่เพจททสำนักงานนครราชสีมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงนุ้ยมากนะคะ
3: ค่ะขอบคุณเช่นกันยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะปังปอน
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาปลากระทงนะคะจากอสมทนครราชสีมาค่ะที่พาเรานะคะไปนั่งรถรางนะคะนำเที่ยววิถีศรัทธาถิ่นย่าโมนะคะพาไปมูเนี่ยหลากหลายสถานที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะวัดพายัพค่ะวัดสารลอยวัดพระนารายณ์นะคะแล้วก็รวมถึงศาลหลักเมืองนะคะซึ่งให้บริการฟรีนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ว่าต้องสำรองจองที่นั่งกันก่อนนะคะมีวันละ2รอบค่ะตั้งแต่ 9:00 น.นะคะเป็นรอบเช้าค่ะแล้วรอบบ่ายนะคะเวลา 13:00 น.นะคะจากสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะต้องลงทะเบียนกันก่อนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่044-251-445 044-251-445นะคะงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครราชสีมาหรือว่าติดตามได้ที่ทททนครราชสีมานะคะก็ไปติดตามกันได้สำหรับกิจกรรมดีๆนะคะและนี่ก็คือ Talk of the Town นะคะจากนครราชสีมาค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Townหรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: อีสาน360องศา
1: อีสาน360องศาค่ะ 12:00 น.กับอีก56นาทีนะคะช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
2: ฟรีสไตล์วาไรตี
1: ้ฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะอสมทอุดรธานีค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาที่อุดรธานีเพราะว่ามาที่เมืองเดียวได้เที่ยวถึง2มรดกโลกนะคะหลายคนอาจจะรู้จักในส่วนของมรดกโลกบ้านเชียงกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ค่ะอยากจะแนะนำสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทค่ะที่เป็นมรดกโลกอีกแห่งนะคะของจังหวัดอุดรธานีค่ะถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่8ของไทยนะคะมรดกโลกแห่งที่2ของอุดรธานีกับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทค่ะวัฒนธรรมสีมาบนภูพระบาทที่ยิ่งใหญ่นะคะที่นี่บอกเลยว่ามีความโดดเด่นนะคะวัฒนธรรมสีมาขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นของแท้ดั้งเดิมนะคะไม่ได้ถูกนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์หรือว่ามีการเคลื่อนย้ายนะคะยังคงสภาพใบเสมาค่ะสลักจากหินทรายนะคะมาปักล้อมสถานที่นะคะโขดหินตามธรรมชาติค่ะเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อนะคะอีกทั้งยังมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วภูพระบาทเลยนะคะไม่เคยพบวัฒนธรรมสีมากลุ่มใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะมองบอกถึงสถานที่ ประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมสีมานะคะแบ่งสถานที่สำคัญออกเป็น3กลุ่มนะคะคือลักษณะของการปักใบเสมา8ทิศแล้วก็ปักเป็นชั้นจาก1ชั้น2ชั้นและ3ชั้นนะคะจากขนาดวงเล็กวงใหญ่ขึ้นใน2วงนะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทค่ะแหล่งมรดกโลกแห่งที่8ของไทยมรดกโลกแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีนะคะมาอุดรธานีได้เที่ยว2มรดกโลกค่ะอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะคะแล้วก็รวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงของเรากันด้วยนะคะและนี่ก็คือ2สถานที่ที่อยากจะแนะนำให้คุณได้มาที่อุดรธานีนะคะและนี่ก็คือฟรีสไตล์วาไรตี้และหน้าที่ของปังปอนวันนี้นะคะอีสาน360องศาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามจากทุกพื้นที่นะคะดีเจปังปอนปิยพรพุทธดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: อีสาน
9: 360องศา

0: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะณัฐพงศ์ประชุมครม.เงานัดแรกเชิญตัวแทนกลุ่มประมงและขนส่งสะท้อนปัญหาวิกฤตพลังงานนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาครั้งที่1โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงและด้านขนส่งมาสะท้อนปัญหาที่ได้รับจากวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอยากใช้เวทีนี้สะท้อนเสียงที่ยังตกหล่นหรือเสียงที่ส่งไปยังรัฐบาลแต่ยังไปไม่ถึงซึ่งพรรคประชาชนพร้อมจะเป็นตัวกลางในการนำเสนอในการนำข้อเสนอไปยังรัฐบาลโดยในส่วนของกลุ่มประมงปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำมันและราคาสัตว์น้ำซึ่งในส่วนของน้ำมันทั้งน้ำมันเขียวหรือ B20 ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยากมากโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อน้ำมัน B20 ได้เพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประมงที่มีภาระหนี้สินมากขณะที่เรื่องราคาสัตว์น้ำยังมีปัญหาเพราะมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคตก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวขณะที่ภาคการขนส่งที่มีความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติ2มาตรฐานโดยส.ส.ของพรรคประชาชนได้ทำข้อสรุปและเสนอรายละเอียดแล้วเพื่อยื่นให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงมาตรการเพราะมาตรการที่ออกมานั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลากว่าจะเยียวยาได้ต้องใช้เวลาถึง42วันซึ่งล่าช้าและยุ่งยากพิพัฒน์ชูแลนด์บริดจ์และรถไฟข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศความมุ่งมั่นครั้งสำคัญบนเวทีระดับภูมิภาคในงานเอเชียแปซิฟิกเรล2026เพื่อตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบรางให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอาทิการต่อรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยไฮไลท์สำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมให้บริการภายในปี2571ส่วนระยะที่2นครราชสีมาหนองคายกำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้สมบูรณ์ยกระดับรถไฟฟ้าเขตเมืองสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลกระทรวงคมนาคมเดินหน้าแผนแม่บทรถไฟฟ้า14สายรวม554กิโลเมตรนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีบัตรแตะจ่ายระบบ EMV Contactless มาใช้เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ด้วยบัตรใบเดียวศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับโลกเชื่อมท่าเรืออ่าวไทยชุมพรและอันดามันระนองด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยศาลรัฐธรรมนูญยังรอเอกสารและความเห็นพยานคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำเป็นหนังสือของพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
3: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: ดื่มสุรายิ่งดื่มยิ่งทำลายสุขภาพนะคะทั้งตับหัวใจและชีวิตครอบครัวดื่มอย่างรู้ลิมิตหรือหยุดได้ยิ่งดีเพื่อความปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: พี่น้องเศร้าไห้อ้อยเต้าเผาอ้อยพอครับควันพิษกับขี้เถ้าดำมันลอยฟุ้งบางทางบางตาอันตรายต่อสุขภาพกับการใช้ถนนแถมดินก็เสียอ้อยก็ถือตัดราคาหันมาตัดอ้อยสะอาดได้เงินเพิ่มพุ่นเด้อดินก็ชุ่มชื้นอ้อยต่อหน้ากับพุ่งแรงกำไรเห็นได้ครับ
6: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ได้เวลาSchool. ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Bauchi Jonathan Chariot นิยมยีน Warwick Jayplay With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ได้เลยพฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
2: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0423044454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Court Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
10: คุณฟังคะวันนี้นะคะเรามีสำหรับหมอลำกรพื้นบ้านนะคะบูรณาการเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะเป็นหมอลำกรพื้นบ้านจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกรพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งหัวหน้าโครงการคืออาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะและได้รับการสนับสนุนนะคะงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ

หลายชีวิตคนเฮานั้นบ่คือกันดอกน้อแม่ผู้ลังคนเห็นตั้งแต่ผลประโยชน์ที่ใดทำกรรมไว้

ผมสิพาพี่น้องรวยล้นว่าลื่นคนโอนเงินมารวมหุ้นเพียงคนละ200,000ใส่เวลาเพียง2

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: บักลาอย่าเผาเสี่ยงทิมเด้อเผาเสี่ยงทิมก็ซ้ำกับเผาเงินเจ้าของทิมเด้ดินแข็งปลูกหยังก็บ่งามไอ้ใส่วิธีไถกบเป็นปุ๋ยหรือสิอัดเสี่ยงก่อนขายก็ได้เงินดีสร้างรายได้เสริมสบายสบายครับ
7: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
8: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Green
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัด

0: ดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเอกนิติพร้อมเดินหน้าศึกษาแลนบริดจ์นำผลศึกษาเดิมมาอัปเดตใหม่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคมในมิติทางเศรษฐกิจภาพรวมเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมมิติที่กว้างขึ้นการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ครั้งนี้มีโจทย์สำคัญคือการประเมินผลทุกมิติทั้งความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ90วันสำหรับการดำเนินงานจะไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่คณะกรรมการจะนำผลการศึกษาเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ทันสมัยอัปเดตมากขึ้นโดยนำบริบทโลกปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งสถานการณ์สงครามและปัญหาการเดินทางผ่านช่องแคบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งผลการศึกษาในอดีตอาจยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประเทศอาหารจานเดียวพุ่งพิษสงครามส่งผลเงินเฟ้อเมษายนสูงสุดในรอบ38เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสินค้าอาหารจานเดียวในหลายพื้นที่แห่ทยอยขึ้นราคา5บาทต่อจานเช่นที่ตลาดรัชดาซอย4ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างไก่ทอดมะม่วงยำต่างทยอยขึ้นราคาโดยระบุว่าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำถ้วยชามขึ้นราคาตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลบุกอิหร่าน28กุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจึงจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI เดือนเมษายน2569อยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.89% และสูงขึ้น 2.75% จากเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่ายนอกจากนี้ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยสินค้า464รายการในการคำนวณเงินเฟ้อเดือนสายนพบว่า251รายการราคาเพิ่มขึ้นส่วน42รายการราคาคงเดิมและ171รายการราคาลดลงเกิดเหตุผู้เข้ารับการบำบัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า200คนหลบหนีออกจากศูนย์นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมกำลังติดตามผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่ก่อเหตุหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดที่หมู่3ตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200กว่าคนนำกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยมี30กว่าคนได้เดินทางกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุมาจากกรณีที่กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดมานานนับปีแต่ไม่มีญาติมารับกลับบ้านจึงได้ก่อเหตุหลบหนีออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้มารับผู้บำบัดกลับให้หมดภายในวันนี้โดยจะมีการปิดศูนย์เป็นการชั่วคราวนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: ได้เวลา Back to School ยูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Baoji John Allen Chariot นิยมยีน Warwick J Place With It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นได้เลยพฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
8: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
8: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
10: ต้อนรับกับเข้าสู่อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ 14:10 นะคะช่วงเวลานี้นะคะมีในส่วนของงานเพลงนะคะเกี่ยวกับลำกลอนเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะเป็นงานเพลงจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยหัวหน้าโครงการนะคะอาจารย์วิษณุไหลหาโคตรค่ะสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะเพลงนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ

เดี๋ยวก็สิอดขึ้นให้เงินคำของพี่ขอหมายเลขบัญชีท่านธนาคารที่ท่านใส่รหัสให้ชัดเจนขอควบขอบเว็บใจมัน

0: ือว่าเป็นหมอลำกรพื้นบ้านนะคะสำหรับการเตือนภัยค่ะให้รู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันขบวนการมิจฉาชีพนะคะอีกหนึ่งผลงานดีๆนะคะจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกรพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5

0: ียงฮักไผ่อีกได้บ่นะคะมนแคนกันคูและมีนตราอินทิราค่ะส่งกันได้ติดตามกันนะคะกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์และตอนนี้ค่ะมีข่าวจากกรมการจัดหางานมาฝากนะคะกรมการจัดหางานค่ะตอนนี้ขยายระยะเวลานะคะในการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2569ครั้งที่2รอบที่4เพศชายนะคะศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสมัครง่ายๆจากที่ไหนก็ได้นะคะโดยเป็นการสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ e-service นะคะใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะสามารถสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตามประกาศกันได้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง02-245-9428ค่ะหรือว่าติดต่อสอบถามกันได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: ็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่นำมาฝากผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทีมกันเท่ากับห่วงนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานั่นเองนะคะผู้ฟังคะช่วงนี้มีข้อมูลดีๆนะคะด้วยความห่วงใยค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะภัยมือสู่ความรุนแรงในครอบครัวนะคะทางสสส.ก็ห่วงใยนะคะจริงๆแล้วบ้านเนี่ยควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะแต่สำหรับหลายครอบครัวค่ะสวรรค์แห่งนี้นะคะกลับถูกทำลายลงด้วยอิทธิพลอันร้ายกาจของแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งเปลี่ยนคนรักให้กลายเป็นคนร้ายนะคะที่สร้างความบอบช้ำเจ็บปวดทั้งทางกายแล้วก็จิตใจค่ะทั้งทางตรงทางอ้อมหรือแม้กระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตนะคะความรุนแรงในครอบครัวค่ะบางส่วนก็มีการร้องทุกข์หรือว่ากลายเป็นข่าวที่นำเสนอในสื่อต่างๆนะคะแต่ก็ยังมีความรุนแรงในครอบครัวอีกมากมายค่ะที่ไม่ได้รับการแจ้งหรือว่าไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะมีผลกระทบโดยตรงกับการทำงานของสมองนะคะส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะทำให้เกิดผลกระทบต่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กนะคะซึ่งเพศหญิงเนี่ยมักเป็นกลุ่มค่ะที่ได้รับผลกระทบและทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะที่เกิดจากแอลกอฮอล์ทั้งในฐานะเหยื่อของความรุนแรงและการต้องรับบทบาทเป็นผู้ดูแลครอบครัวค่ะในครอบครัวที่ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็มักพบว่าผู้หญิงก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจากการแสดงอำนาจโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้กำลังความรุนแรงค่ะแล้วผู้ชายกลุ่มที่ดื่มบางส่วนนะคะก็มีพฤติกรรมไปก่อเหตุคุกคามนะคะหรือว่าทำร้ายผู้อื่นค่ะเกิดผลกระทบทางสังคมนะคะเมื่อสามีกลายเป็นเหยื่อของคนเมาแล้วขับบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตนะคะหรือสามีที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะก็จะส่งผลนะคะทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องมาเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวค่ะหรือว่าดูแลสามีที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องดูแลลูกที่ประสบปัญหาต่างๆนะคะดังนั้นเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าสุรานะคะดื่มแล้วไม่ได้มีผลดีนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังค่ะช่วยกันลดละเลิกนะคะปรับพฤติกรรมเพื่อความสงบสุขของครอบครัวนะคะแล้วก็รวมถึงของสังคมกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะ
1: M-Cop Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Cop Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cod Radio Go Green M-Cod Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Cod Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหลังไมค์นะคะขอบคุณพี่เชนกุมภวานะคะทักทายแล้วก็ขอเพลงเข้ามานะคะผู้สาวเก่าเขาบอดจบนะคะบอกว่าติดตามอยู่นะคะแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรเนี่ยสถานการณ์อะไรฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเนี่ยตอนนี้ก็ยังรอลุ้นอยู่นะคะฝนกำลังจะมาแล้วนะคะในซอยที่บ้านก็น่าจะนะคะไม่น่าจะแก้ไขทันช่วงของหน้าฝนปีนี้นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยจากพี่เชนด้วยเนี่ยถามเข้ามาว่าเตรียมตัวหรือยังเตรียมเรือหรือยังว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการทักทายเข้ามาทางหลังไมค์นะคะ042-304-146นะคะขอบคุณสายจากพี่เชนกุมภวาค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาถึงสายจากพี่ต้นนนสูงนะคะวันนี้ขอนารีรำพึงค่ะฝากไปถึงพี่วันชัยพ่อน้องน้องสุกน้องแบงค์และแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะเอาละมาขยับจังหวะกันหน่อยค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: M-Card Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกค่ะ

0: radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าออนไลน์กับอสมทค่ะติดต่ออสมทอุดรธานีของเรากันได้นะคะเบอร์ออฟฟิศ042-304-454ค่ะ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานี Line ID mcot91.5 ค่ะสวัสดีทักทายพี่วันชัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาทางหลังไมค์เมื่อสักครู่บอกว่าฝากเพลงกลับคืนไปให้พี่ต้นหน่อยนะคะอีปองแปงจากพี่เสดิร์ดค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายปิดเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะ

0: สองสองวันเลย
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวทาง
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเห็นชอบนพดลเพรีฤกษ์เป็นเลขากฤษฎีกาแทนปกรณ์นินประพันธ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อนายนพดลเพรีฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2569และกำหนดให้ใช้การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบเป็นการลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมต่อจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเลขาธิการกฤษฎีกาคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง436คะแนนไม่เห็นชอบ8คะแนนและงดออกเสียง5เสียงจากคะแนนเสียงทั้งหมด449คนเศรษฐกิจอีสานไตรมาส1กำลังซื้ออ่อนและเกษตรเปราะบางเสี่ยงทั้งปีหดตัวธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นแถลงภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจในปี2569ที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มชะลอตัวนายทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่แผ่วลงอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแรงขณะที่ภาคการเกษตรยังมีความเปราะบางรายได้เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญสำหรับแนวโน้มไตรมาส2ต่อไปเศรษฐกิจอีสานยังมีความเปราะบางจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่ฟื้นทั้งราคาสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนื่องรวมถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอลงจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเดินทางมากขึ้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกอาจส่งผลในภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานตลอดปี2569มีแนวโน้มไม่ขยายตัวและมีความเสี่ยงหดตัวมากขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังปัจจัยลบคลี่คลายลงทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชาวนาชี้แจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไม่ตรงจุดแนะช่วยค่าปุ๋ยเคมีแทนนายปราโมทจรณศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยถึงกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศหลังชะลอการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเนื่องจากส่งมอบไม่ทันฤดูการผลิตว่าสมาคมไม่ได้คัดค้านแนวทางของรัฐบาลแต่เห็นว่าควรปรับรูปแบบการช่วยเหลือให้ตรงกับการใช้งานจริงของเกษตรกรมากกว่าการทำนาในปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสูตรตามช่วงอายุของต้นข้าวโดยปุ๋ยยูเรียใช้ในช่วงแรกเพื่อเร่งต้นและเร่งใบหลังจากนั้นเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสูตรเป็นหลักส่วนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแม้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดินแต่ให้ผลช้าและไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมดในระบบการผลิตปัจจุบันชาวนาไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพแต่ถ้านำมาแจกแทนปุ๋ยเคมีหลายคนกังวลว่าอาจไม่ตอบโจทย์การผลิตเพราะผลผลิตไม่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามเป้าหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ชี
9: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
16: เข้าออกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
15: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
16: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
15: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
16: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
15: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
16: ่ไม่ไม
15: ่ลองเลย
17: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
18: ้ M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
19: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
20: M-Court Radio

0: งานจากยังโอมนะคะใจฉันตามเธอไปค่ะกลับมาในช่วงของงานเพลงสติงฮิตนะคะ0423041465 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานี LINE ID mcot 91.5 ค่ะทักทายแล้วก็แนะนำเพลงเพิ่มเติมกับเราในช่วงนี้ได้ค่ะ
1: mcot radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมงไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณนะคะทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้ค่ะเราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนค่ะโดยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะคะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

คลังเธอค่ะงั้นจากนนทนนท์นะคะก่อนนั้นนำพิกซี่และส้มมารีไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะ15นาฬิกากับอีก26นาทีนะคะช่วงนี้ฝากสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนตอนนี้นะคะคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะที่คุณสามารถจะติดตามค่ะทุกเรื่องราวข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงของอสมทนะคะกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเลยค่ะเรารวมทุกสื่อของอสมทเอาไว้ที่นี่นะคะทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจคุณรู้ก่อนใครแน่นอนนะคะเข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวกันได้แบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
11: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
12: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: เม้นหยอกๆงานจาก Process นะคะส่วนก่อนนั้นค่ะต้นมัติมันกับ First One จากนี้จะไม่ปล่อยมือนะคะเป็นเพลงประกอบเคนจิราต้องรอดนั่นเองค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: คุณฟังคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะคราบฝังแน่นล้างยากใช้เสื้อยางธรรมดาก็ไม่สะอาดค่ะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายอีกด้วยนะคะเสียเวลาจริงๆค่ะวันนี้นะคะขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วพิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมนะคะสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องนะคะออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนค่ะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะยังมีสายดูดน้ำค่ะใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้นะคะพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบให้อีกด้วยค่ะใน1ชุดนะคะจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด3,870 บาทแต่ให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนานให้2ปีเต็มค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรได้เลยตอนนี้ที่02-666-0008 02-666-0008 โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดค่ะอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

คุณฟังคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงค่ะใครที่โดนยุงกัดนะคะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียค่ะซึ่งถ้าคนที่เรารักอย่างพ่อแม่หรือว่าลูกหลานของเรานะคะโดนยุงกัดเนี่ยก็เสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้นะคะรวมไปถึงหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาต่างหากนะคะแต่ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะคะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงค่ะจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปค่ะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านนะคะแล้ว1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะคะและถ้าหากว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องค่ะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะคะปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มค่ะหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทค่ะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทนะคะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะให้คุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้นย้ำว่า990บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรมาได้เลยค่ะที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีสินค้าของแท้ต้องที่ทีวีเดเล็กค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้หมดเวลาของบางปอแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกพื้นที่กันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง 91.5 อสมท. อุดรธานีแล้วก็รวมถึงผู้ฟังที่ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์กันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะดีเจนุ่มวารุณีกันต่อส่วนบางปอเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสิริพงษ์ยันออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ได้ตีเช็คเปล่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นการตีเช็คเปล่าว่าคงไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นการที่ไม่คุ้นเคยเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคกู้เงินมาแล้วทำโครงการต่างๆแต่การกู้เงินครั้งนี้จะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าในส่วนของ200,000,000 บาทจะเอามาช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงน้ำมันที่ผ่านมาโดยผ่านโครงการลักษณะเงินอุดหนุนที่ประชาชนส่วนอีก200,000,000,000เป็นการช่วยประชาชนลดภาระในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเช่นรูปแบบดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือการช่วยเหลือเรื่องติดโซลาร์รูฟท็อปดังนั้นรูปแบบจึงต่างกันไปเมื่อถามย้ำว่าเงิน200,000,000 บาทนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือประชาชนโดยตรงซึ่งนายสิริพงษ์ตอบว่าใช่แต่รายละเอียดต้องรอกระทรวงการคลังเคาะส่วนความจำเป็นเรื่องการฉุกเฉินที่จะออกเป็นพระราชกำหนดสถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังหรือสมควรที่จะต้องทำหรือยังและเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบแล้วโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใดก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนายสิริพงษ์มองว่าเป็นสิทธิที่ทำได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณาเข้าเงื่อนไขทุกข้อที่จะออกพ.ร.ก.ได้กิ๊กออปุ๋ยธงเขียวพลัดนำร่องกำแพงเพชรเดินหน้าจำหน่าย30จังหวัดทั่วไทยนายฉันทพันธ์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานจำหน่ายปุ๋ยในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากจำกัดอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่ากรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานจึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดงานกระจายปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและข้าวโพดโดยงานจะมีขึ้นวันที่6-7พฤษภาคมสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ภาครัฐได้เพิ่มวงเงินชดเชยสิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 2,100 บาทมีเป้าหมายจัดงานนำร่องใน10จังหวัดและเตรียมจัดสรรงบประมาณในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ30จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญโดยสถานีต่อไปเตรียมจัดงานที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนักวิชาการชี้แลนด์บลิทคือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์นายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อโครงการแลนด์บลิทว่าเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบโดยผลการสำรวจของนิดาโพล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนในภาคใต้ถึง 67.22% เห็นด้วยกับโครงการถือเป็นทุนทางสังคมที่หาได้ยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าควรทำหรือไม่แต่คือจะทำอย่างไรไม่ให้เสียของโดยมองว่าการได้รับสิ่งสนับสนุนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีทางนโยบายข้อมูลเดียวกันชี้ให้เห็นว่ากว่า 54% ของประชาชนยังเข้าใจโครงการเพียงเล็กน้อยขณะที่ผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีเพียงส่วนน้อยคือทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันอาจารย์สัตติธรเตือนว่าหากรัฐบาลอ่านสัญญาณเหล่านี้ผิดโครงการแลนด์บลิทอาจเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับโครงการขนาดใหญ่ในอดีตที่จบลงด้วยความขัดแย้งแต่หากตีความได้ถูกต้องความกังวลดังกล่าวจะกลายเป็นเข็มที่สำคัญในการออกแบบนโยบายทั้งนี้ในภาพรวมโครงการแลนด์บลิทไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดนโยบายของไทยในระบบเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตเสียงสนับสนุน 67.22% คือโอกาสแต่การรักษาเสียงนั้นคือบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาล
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุชบททศีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
14: เข้าออกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
13: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
14: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
13: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
14: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
13: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
14: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
13: ่ลองเลย
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
16: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-COT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
17: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18: M-COT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: เริ่มต้นทักทายกันที่สิ่งที่ตามหานะคะงานจากเกสโนวาค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังรอบบ่าย2ชั่วโมงสุดท้ายนะคะ Mcord Radio ค่ะที่นี่อสมทดอนธานี FM 91.5 MHz นะคะ 16:15 น.แสงแดดเปรี้ยงๆทักทายเรานะคะเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวอึมครึ้มเดี๋ยวแดดมานะคะแต่จะครึ้มจะอึมครึ้มอย่างไรนะคะความร้อนเสมอต้นเสมอปลายนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะฤดูกาลจากฤดูแล้งเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าสภาพอากาศบ้านเราก็จะมีอาการแปรปรวนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือประมาณวันที่7ถึงวันที่10นะก็จะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าก็เป็นช่วงของงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการเสียงทายไม่ว่าจะเป็นเสียงทายพระโคเสียงทายพระนุ่งนะคะว่าน้ำท่าจะเป็นอย่างไรในปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงแรกของเราค่ะคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงแรกนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมสนับสนุนรายการในช่วงนี้โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะอยู่กับดีเจนุ่มวารุณีจนถึง17:00 น.ชั่วโมงที่2ตั้งแต่17:00 น.จนถึง18:00 น.นะคะคุณผู้ฟังช่วงของการเดินทางในหลายๆพื้นที่เราติดตามข่าวสารนะคะการเดินทางมีทุกวันแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะขับรถย้อนสอนบ้างละนะคะคุณผู้ฟังเมาแล้วขับง่วงแล้วขับบ้างละนะคะเป็นสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคนเราไม่ได้มีอะไหล่ชิ้นที่2นะคะสิ่งไหนที่มันขาดหายไปมันเอาคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอยากจะให้ทุกๆท่านค่ะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดๆก็ตามนะคะ
1: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แซงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สองเพลงต่อเนื่องนะคะขนใจเธอให้เจอฉันก่อนหน้านั้น Dancing มัสกิเทียมาต่อกันที่เพลงผ่านจาก Slot Machine ที่คุณต้นชื่อเลือกมานะคะขอเพลงเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE ID MCOT 91.5 หลังไมค์ 042-304-146 ค่ะ

0: ชื่อเพลงพยางค์เดียวสั้นๆนะคะเพลงผ่านค่ะคุณผู้ฟังแม้ว่าความเจ็บปวดนะคะความเศร้าความผิดหวังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะคุณผู้ฟังแต่อย่างน้อยก็ยังได้มีโอกาสนะคะได้สัมผัสความรู้สึกถ้าเกิดว่าไม่รู้จักความทุกข์จะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาที่เราประสบความสำเร็จความสุขหน้าตามันเป็นยังไงนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ให้กำลังใจสำหรับทุกท่านนะคะ16นาฬิกากับ29นาทีค่ะมาถึงช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังไปร่วมประมูลทะเบียนรถนะคะใครอยากได้ทะเบียนรถเลขสวยค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีขอเชิญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมปิดการประมูลเลขทะเบียนรถกระบะจังหวัดอุดรธานีในหมวดผอพึ่งรอเรือผลประกอบการร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืนนะคะจะมีการปิดการประมูลในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะที่ www.thabianrot.com เท่านั้นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังค่ะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประมูลได้ที่หน้างานนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่2นะคะโดยท่านที่อยากจะเข้าร่วมนะคะในการที่จะประมูลนะคะยื่นเอกสารได้ค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นที่แห่งที่1แห่งที่2สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอกุมภาวาปีอำเภอหนองหานอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอเพ็ญนะคะหรือจะอัปโหลดเอกสารได้ที่ www.thabianrot.com นะคะคุณผู้ฟังรายได้จากการประมูลค่ะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเพื่อนำไปสนับสนุนส่งเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะคนอุดรอยู่อุดรใช้ป้ายทะเบียนรถอุดรภาษีนำมาพัฒนาท้องถิ่นอุดรธานีก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังมาร่วมประมูลป้ายรถกันนะคะได้ทะเบียนรถสวยๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะประกอบการเดินทางกันค่ะ
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: ทักทายพี่วันชัยนะคะบอกทักทายก่อนเลิกงานครับดีเจขอเพลงเมื่อรักก็บ้าของมอสนะคะฝากถึงคุณต้นแล้วก็แฟนๆรายการที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะขอมาจัดไปค่ะคุณผู้ฟัง Mcord Radio ที่นี่อสมท. อุดรธานีค่ะ

ไม่รักก็บ้านะคะเพิ่งมาอ่านข้อความจากทาง LINE นะคะมีคุณป้อมขอเพลงผ่านมาด้วยคุณป้อมกับคุณต้นนะคะใจตรงกันนะส่งให้ฟัง1เพลงนะคะแล้วก็มีข้อความอื่นๆด้วยเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะจะไปติดตามแล้วก็จะไปค้นเพลงที่คุณโนฟังขอมานะคะมีพี่ไก่ขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดนะคะข้อความจากขอนแก่นไม่รักได้ไงนะคะงานจากลีโอพุทธเพลงนี้น่าจะต่อกันได้แต่จะค้นทันไหมเนี่ยต้องมานั่งพิมพ์นะคะคุณโนฟังกับช่วงลองเรานะคะ Mcot Radio ค่ะอสมทอุดรธานีFM 91.5 MHz นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมๆกับกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณผู้ฟังการเดินทางในทุกๆเส้นทางค่ะกฎระเบียบกฎวินัยมีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารผู้ที่เดินทางเพื่อนร่วมทางนะคะสามารถที่จะใช้การจราจรนะคะเป็นเกราะในการที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกได้ว่าฝ่าฝืนกฎจราจรนะก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้และความสูญเสียไม่สามารถคาดเดาได้ยังไงก็ฝากความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีวินัยเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุค่ะมาแล้วนะคะไม่รักได้ไงงานจากลีโอพุทธนะคะ

รักคำเดียวจากพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตนะคะแสงแดดเปรี้ยงๆนะคะส่องสะท้อนตาลายกันเลยทีเดียวค่ะก็ดูฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะถ้าฝนตกน่าจะดีกว่าล่ะนะคะมาพูดถึงเรื่องของการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะไปติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.เรื่องของการให้สัญญาณไฟในขณะขับขี่นะคะสำหรับคนที่ขับขี่เดินทางนะคะเขาบอกว่าการให้สัญญาณรถนะคะในการที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะให้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาก็ตามแต่นะคะมันเป็นการบอกรักเพื่อนร่วมทางของเราอย่างนึงด้วยเหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องของการแตะเบรกนะคะรถคันข้างหลังเห็นเราแตะเบรกเขาก็จะเริ่มแตะเบรกไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปเบรกปุ๊บหนึ่งนะคะคันที่ตามมาบางทีเขาเบรกไม่ทันอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้และที่สำคัญสังเกตง่ายๆนะคะเวลาที่รถบรรทุกพี่ๆรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้สัญญาณไฟค่อนข้างแม่นทีเดียวนะคะอย่างบางทีเนี่ยเขาขับรถไปเนาะเวลาที่เราจะแซงเขาก็จะตีไฟขวาตีไฟขวาหนึ่งคือเขาจะเลี้ยวขวาสองก็คือมีรถสวนมาซึ่งเป็นทัศนวิสัยที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่รถคันใหญ่แล้วก็คนขับอยู่ด้านบนเขาจะมองเห็นนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการให้สัญญาณไฟอย่างรถบรรทุกนะคะอันนี้สังเกตง่ายๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเห็นใน TikTok เหมือนกันซึ่ง

0: ก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนขับรถบรรทุกเขาทำเรื่องของการเตือนภัยไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่รถบรรทุกเนี่ยเขาตีไฟเลี้ยวซ้ายแต่เขาไม่ได้ชิดซ้ายเขาอยู่เลนกลางนะคะคุณผู้ฟังเป็นโดยเฉพาะรถพ่วงเขาจะเลี้ยวค่ะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่ารถพ่วงมันต้องใช้พื้นที่นะคะในการที่จะเลี้ยวค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็จะเตือนเลยว่าถ้าเห็นรถบรรทุกนะคะตีไฟเลี้ยวซ้ายแต่ไม่ได้อยู่ในเลนซ้ายอยู่ในเลนกลางเนี่ยรถเล็กรถใหญ่ก็รถคันที่เล็กกว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถเก๋งคันเล็กก็ตามแต่อย่าเข้าไปในเลนซ้ายเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนเบียดได้ง่ายๆเพราะว่าเวลาเขาตีโค้งเนี่ยเขาอาศัยพื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะยังไงก็สังเกตเรื่องของการที่พี่ๆเขาให้สัญญาณไฟจราจรนะคะคุณผู้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการช่วยให้เรานะคะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยอีกระดับหนึ่งในทุกช่วงเวลาของการเดินทางเพราะว่าเชื่อได้ว่าเพื่อนร่วมทางของเรานะคะเรียกได้ว่าทุกคนนะคะพร้อมที่จะส่งสัญญาณนะคะอย่างบางทีเวลาเราขับรถไปเนาะคันข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รีบนะคะก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายก็แสดงว่าเราสามารถเลี้ยวขวาที่จะแซงเข้าไปได้นะคะแต่ก่อนจะแซงก็ดูให้ดีๆก่อนนะคะว่าด้านหน้านั้นปลอดโปร่งกันจริงหรือเปล่าค่ะสักครู่หนึ่งนาทีกับกปท.ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการให้สัญญาณไฟในขณะขับขี่กันค่ะ
1: 1นาทีกับกปท.
2: การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินนะครับเริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบว่าเราจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้กรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ที่ขับตามหลังมาอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับ
1: ความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Corp Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: อยากอินเพลงรักนะคะซีซั่น5แล้วก็ No One Else ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานเพลงที่พี่ไก่ช่วยเลือกมานะคะงานจากอ้อนเกวลินเป็นงานเก่านะคะรักเธอไม่มีวันหยุดค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: เพลงจบก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะในหมวดพอพึ่งรอเรืออุดรธานีผลประกอบการร่ำรวยมั่นคงยั่งยืนนะคะซึ่งก็จะมีการปิดการประมูลวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะประมูลทางอินเทอร์เน็ตค่ะ www.thabianrot.com ท่านใดสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเวลาของรายการในชั่วโมงนี้หมดลงแล้วค่ะ17นาฬิกาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทนะคะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงส่งท้ายชั่วโมงนี้1งานเพลงที่พ่อน้องช่วยเลือกมากับเธอเก่งนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่โรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
2: วันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่มีกระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงบนฉลากสินค้าโดยในพื้นที่ก็มีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ประกิตสารเทพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามกรณีดังกล่าวด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคโดยจากการตรวจสอบโรงงานต้นเหตุเบื้องต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาททันนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางอย.หรือทางหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ในทุกจังหวัดขณะที่ในส่วนของปลาที่นำมาใช้แทนปลาแมคเคอเรลนั้นล่าสุดทางกรมประมงก็ยืนยันผลตรวจปลากระป๋องคือปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีในกระแสข่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นนัทนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ชายแดนปากย้ำความพร้อมสถานการณ์ในทุกมิติพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลติดตามสถานการณ์บริเวณจุดตรวจบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดหลังจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยผู้บังคับหน่วยได้มอบแนวทางในการวางแผนบริการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทุกมิติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หอการค้าไทยคาดเปิดเทอมนี้เงินสะพัดพุ่ง 66,000 ล้านสูงสุดเป็นประวัติการนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบต่อผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมพบว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานและราคาน้ำมันส่งผลให้สินค้าและบริการแพงขึ้นแต่ผู้ปกครองก็ยินดีจ่ายสำหรับการเล่าเรียนของบุตรหลานโดยประเมินมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีการขยายตัวสูงสุดในช่วง10ปีและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการกว่า 66,000 ล้านบาทโดยโตจากปี 2568 ถึง 6% ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทโดยโรงเรียนรัฐบาลห้องปกติ 1,975 บาทโรงเรียนรัฐบาลห้องพิเศษ 33,874 บาทโรงเรียนเอกชนภาคภาษาไทย 31,040 บาทและโรงเรียนภาคเอกชน2ภาษา 52,660 บาทผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและดึงเงินออมมาใช้จ่ายด้านการศึกษาลดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรของบุตรหลานนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โดยเป็นโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษเป็นการสะท้อนว่าครัวเรือนไทยยังไม่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านการ การศึกษาแม้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำลงและเป็นสัญญาณชี้ว่าการศึกษากลายเป็นต้นทุนสำคัญที่ครอบครัวไทยยอมแบกรับเพื่ออนาคตของลูก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
5: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
13: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
12: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
13: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
12: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
13: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
12: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
13: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
12: ่ไม่ๆลองเลย
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
15: ้ได้เวลายูนิทาวขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาแบบยิ่งใหญ่ลดสูงสุด 80% ไม่ว่าจะเป็น Skechers Adidas Vans Converse Timberland Mixer Sport IQ Shoe Hollywood ยืนพื้น Bauchi John Allen Chariot นิยมยีน Warwick J Place Miss It High School สินค้าหน้าช็อปอย่างรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นเสื้อยืดเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยีนชุดออกกำลังกายชุดชั้นในและอีกมากมายมาเจอกันที่ลานกิจกรรมซอย1ยูนิทาววันที่1ถึง14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ได้เลยพฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้าแซ่บๆขนมจีนน้ำยายำวุ้นเส้นหมูสับข้าวมันไก่ต้มน้ำปั่นผลไม้รวมสดชื่นและอีกหลากหลายเมนูที่เข้าร่วมรายการทุกเมนูราคาแค่50บาทเท่านั้นกินง่ายอิ่มจริงคุ้มทุกคำชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลยที่ยูดีทาวฟู้ดเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
11: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
16: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
11: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: ชื่อเพลงดีซะกว่านะคะสิงจากค็อกเทลค่ะสวัสดีทักทายกันชั่วโมงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟัง M-Cord Radio ค่ะเป็นเพื่อนกันที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะฟังได้ทั่วโลกค่ะทาง radionetwork.mcot.net และแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะสามารถฟังอสมทกันได้ทุกคลื่นทั่วประเทศทีเดียวค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มาใช้งานค่ะ M-Cord Connect นั้นเป็นแอปพลิเคชันเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทค่ะไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวี M-Cord HD หมายเลข30นะคะวิทยุในเครืออสมทย้ำเลยฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะคะเว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์กิจกรรมและก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มาใช้งานกันได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะคะชั่วโมงนี้ค่ะยังคงอยู่กับดิจิทัลวารุณีจนถึง18นาฬิกานะคะคุณผู้ฟังได้เวลาเลิกงานแต่แสงแดดนี่ไม่แผ่วเลยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนั่งมองสีเข้มๆนะคะสีของดวงตะวันที่สาดแสงสาดส่องลงมาเนี่ยยังคงแจ่มจรัสเสมอต้นเสมอปลายความร้อนก็ครอบคลุมกันทุกพื้นที่นะคะสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์สี่เดือนที่ผ่านมาเห็นค่าไฟแล้วก็เกิดอาการหนาวๆร้อนๆไม่แน่ใจว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าในสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้งานก็จะทำงานหนักขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็ต้องให้หลายต่อหลายคนปรับตัวค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจค่ะทางสำนักข่าวไทยค่ะคุณผู้ฟังก็บอกว่าเงินเฟ้อนะคะในเดือนเมษายนของประเทศไทยพุ่งสูง 2.89% สูงสุดในรอบ38เดือนเกิดจากพิษสงครามตะวันออกกลางนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือราคาอาหารจานเดียวพุ่งนะคะไม่ต่ำกว่าจานละ5บาทนะคะบางเมนูอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นนะคะแล้วก็คาดว่าเดือนพฤษภาคมยังจะพุ่งต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีการคาดหวังว่านโยบายรัฐทั้งการลดค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็สินค้าราคาถูกไทยช่วยไทยจะช่วยชะลอการขยับขึ้นของเงินเฟ้อด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่ฉันได้มีโอกาสได้ไปร่วมรับฟังการแถลงข่าวนะคะสภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจุดหลักๆที่ทางด้านของผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านเป็นห่วงนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในภาคอีสานค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเหตุผลเกิดจากอะไรโครงร่างนะคะเศรษฐกิจของอีสานส่วนใหญ่นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรตะวันออกกลางนะคะสงครามทำให้เกิดอะไรขึ้นน้ำมันแพงนะคะปุ๋ยแพงค่าแรงก็ยังแพงนะคะแต่ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ขายได้ราคาดีขนาดนั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เป็นห่วงในเรื่องนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรเองคงจะต้องเตรียมปรับตัวในเรื่องนี้เพราะว่าต้องยอมรับนะว่าปุ๋ยราคาแพงนะคะไม่ใช่แพงธรรมดาแพงมากน้ำมันก็แพงนะคะเป็นจุดหลักๆที่สำคัญซึ่งเกษตรกรเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งบางคราวเนาะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่สำคัญพี่น้องเกษตรกรเองคงจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการปรับตัวก็คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกันให้กำลังใจสำหรับทุกภาคส่วนนะคะช่วงหลักของเรา M-Cord Radio ค่ะเป็นเพื่อนคุณที่นี่อสมทอุดรธานีอยากฟังเพลงไหนด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ LINE ID MCOT 91.5 หลังไมค์0423041 46ค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: อย่างโอมเกวินดีเรื่องราวความรักในตำนานต้องถามคุณผู้ฟังแล้วค่ะความรักในตำนานของคุณถ้าจะเปรียบของสีสันในชีวิตน่าจะเป็นสีอะไรฝากถามเอาไว้เป็นกันบ้านหน่อยละกันนะคะกำลังนั่งดูทะเลบัวแดงค่ะคุณผู้ฟังจากทางด้านของเพจสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาที่อุดรธานีนะคะซึ่งก็บอกว่าปีนี้เนี่ยดอกบัวแดงที่บานสะพรั่งเกินเลยนะคะปกตินี่น่าจะบานในช่วงเดือนมีนาคมก็น่าจะหมดแล้วปีนี้เข้าสู่พฤษภาคมแล้วนะคะก็บอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าที่ท่าเรือดอนคงค่ะทะเลบัวแดงที่อุดรธานีมีปรากฏการณ์พิเศษนะคะคุณผู้ฟังก็คือดอกบัวกอเก่าไม่ยอมลอยหายไปตามฤดูกาลแต่กลับแตกดอกเป็นดอกใหม่แล้วก็บานสะพรั่งอยู่เต็มบึงนะคะใครที่พลาดช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมาหรือว่าอยากจะไปสัมผัสทะเลบัวแดงแบบอันซีนสามารถไปเช็คอินได้ที่ท่าเรือดอนคงนะคะตอนนี้ปริมาณดอกบัวหนาแน่นพอๆกับช่วงไฮซีซั่นทีเดียวนะคะยังไงก็ลองไปเที่ยวกันนะคะทะเลบัวแดงท่าเรือดอนคงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีเห็นในภาพก็ถือว่าเยอะนะคะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวถ้าบานได้ทั้งปีก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวล่ะค่ะเอาละมาถึงช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกกันมานะคะชวนคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งกันก่อนเริ่มแล้วนะคะกับงาน Back to School ค่ะมากรรมเซลที่รวมสินค้าแบรนด์ดังไว้มากมายที่สำคัญลดสูงสุดถึง 80% ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง14พฤษภาคมนี้เท่านั้นบอกเลยนะคะว่าขนมาครบทุกสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าแฟชั่นหรือจะเป็นสายเฮลตี้ค่ะจะหารองเท้าวิ่งก็มีให้เลือกเพียบค่ะรวมไปถึงเสื้อยืดแฟชั่นกางเกงยีนกางเกงคาร์โก้เท่ๆหรือจะเป็นชุดออกกำลังกายก็มาแบบจัดเต็มนะคะสินค้าแบรนด์ดังตัวตึงขนมาเพียบให้เลือกช้อปค่ะสายสปอร์ตและสตรีทนะคะอาทิ Skechers Adidas Vans Converse Mixer Sport IQ Shoe สายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ฮอลลีวูดยืนพื้นเบาจิจอนนอนเล่นชูริออดรวมไปถึงยีนเท่ๆจากนิยมยีนชุดกีฬาจากวอริกสายลุยอย่าง Timberland แล้วก็ยังมีเสื้อผ้าวัยรุ่นนะคะจาก With It High School ไปจนถึงชุดชั้นในคุณภาพจาก Sabina ก็มาด้วยนะคะย้ำสถานที่กันอีกครั้งนึงค่ะไปชมไปช้อปไปเจอกันได้ที่ลานกิจกรรมซอย1ตั้งแต่ 10:00 นถึง3ทุ่มตรงนะคะใครอยากได้ไอเทมเด็ดในราคาสุดคุ้มห้ามพลาดเด็ดขาดย้ำอีกครั้งวันนี้ถึง14พฤษภาคมนี้นะคะที่งาน Back to School ค่ะที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานีเรามาเจอกันเยอะๆนะคะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: Your Request สายจากสาวสวยกุดจับนะคะขอเพลงนี้มาค่ะทางหลังไมค์นะคะ0423 04146ค่ะ

0: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Pod Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
7: M-Pod Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Pod Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Pod 91.5
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Pod Radio Go Green
0: M-Pod Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Pod Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

่งให้ฟังกัน2เพลงนะคะคุณผู้ฟังเพลงแรกค่ะ Still Waiting at the Door นะคะแล้วก็จบไปเมื่อสักครู่นี้ Hard to Say I'm Sorry นะคะงานจากชิคาโกที่พ่อหน่องชื่อเลือกมานะคะส่งให้ได้ฟังกัน 17:00 น.กับอีก 44 นาทีนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตาม MCOT Radio ค่ะเป็นเพื่อนคนที่นี่สมทอดอนธานี FM 91.5 MHz นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อไปนะคะพาคุณผู้ฟังไปหากล้องวงจรปิดไปติดบ้านส่องบ้านเวลาเราไม่อยู่กันบ้างนะคะอยากจะได้รุ่นไหนดีนะคะราคาคุ้มๆและที่สำคัญใช้งานก็คุ้มด้วยขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะที่สำคัญค่ะความคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นได้ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนการคุยวิดีโอคอลนะคะจะสอบถามลูกหลานส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะตัวกล้องหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศานะคะหมุนขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวค่ะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจาก

0: นี้ตัวกล้องยังมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะซื้อไปติดในบ้านติดนอกบ้านสบายๆค่ะติดนอกบ้านกันน้ำกันฝนในระดับ IP66 นะคะที่สำคัญค่ะรองรับเมมโมรีได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้รอให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ทักทายข้อความจากคุณป้อมบอกว่าขอเพลงขอบใจจริงๆเวอร์ชันของใครก็ได้นะคะของพี่เบิร์ดธงชัยมักอินไตนะคะเวอร์ชันเสกโลโซก็เปิดไปแล้วนะคะเหลือเวอร์ชันนี้นะคะยังนานๆได้เปิดทีส่งให้ฟังละกันค่ะขอบใจจริงๆ
2: hey, yo, we, we.

0: ส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่นะคะจบไปก่อนหน้านั้นก็ขอบใจจริงๆในเวอร์ชั่นของ Why Not 7นะคะมาแบบอึกทึกกันนิดนึงก็แต่เรียกว่าได้ใจมากๆทีเดียวละนะคะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะ M-Cord Radio ค่ะที่เป็นเพื่อนคุณต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 6:00 นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชั่วโมงสุดท้ายนะคะกับดีเจนุ่มวารุณีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังเคารพธงชาติไปติดตามกันต่อค่ะ2มุมข่าวค่ะไปฟังคุณไพศาลมังกรชยาคุณอัญชลีพรกุสุมหรือจะเป็นคุณณรงค์จันทองนะคะมาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันให้ได้ฟังกันพร้อมๆกับรายการต่างๆที่อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เช้าใครชื่นชอบเพลงยุค90เพลงเก่าเพราะๆนะคะติดตามได้กับ DJ TC นะคะตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 11:00 นเช้าภาคกลางวันและรอบบ่ายนะคะฟังลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตนะคะกับ DJ ปังปอน2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ DJ นุ่มวารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะส่งท้ายรายการค่ะสายหลังไมค์จากสาวสวยกุมภาวะปีนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเราส่งเพลงคึกคักก็เอาเป็นว่าส่งท้ายกับเพลงคึกคักส่งเพลงนี้พิเศษนะคะไปยังพี่สาวที่กุมภาวะปีรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะอยากจะให้ทุกๆคนค่ะได้มีความกระฉับกระเฉงในตัวเองนะคะบางครั้งบางคราวมันเหนื่อยมันล้ามันท้อมันก็ต้องอาศัยเสียงเพลงบิ้วอารมณ์ให้เราคึกคักมาอีกหน่อยก็แล้วกันส่งท้ายกับเพลงตื่นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย 4:00 นถึง 6:00 นกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

นี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network FM

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
3: วันนี้ลุ้นฝนปรากฏว่าม
4: าไม่ตก
3: แล้วก็ไม่ตก
4: ไม่ตกค่ะ
3: นะครับ
4: ตกประมาณเม็ดครึ่งค่ะ
3: แล้วก็อากาศก็เลยพอไม่ตกแล้วมันยังร้อนอยู่นะตกแล้วมันจะเย็นอยู่สักวันสองวันก็ต้องกลับมาตรวจแอร์กันใหม
4: ่ค่ะ
3: ก็เริ่มต้นบอกว่ารอฟังข่าวดีนะครับคุณอันแหล่งข่าวเผยสหรัฐอิหร่านใกล้จะได้ MOU ยุติสงคราม
4: อ
3: ันนี้อ้างแหล่งสำนักข่าวผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไง AXIOS ASIOS หรือเปล่า
4: เขาว่า
3: ขออภัยด้วยนะ ASIOS
4: โอเคโอเคมันไม่ใช่ชื่อย่อนะคะ
3: ไม่แน่ใจว่าชื่อย่อไม่ย่อไม่น่าจะเป็นชื่อย่อนะเพราะมัน A ตัวใหญ่แล้วที่เหลือตามด้วยตัวเล็กหมดนะสำนักข่าวเนี้ยนะครับเขารายงานว่าบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวจะมีเนื้อหาทั้งหมด14ข้อจะระบุถึงการประกาศยุติสงครามในตะวันออกกลางและเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการให้อิหร่านหยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมขณะที่สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินมูลค่าหลายพันล้านเหรียญในกองทุนของอิหร่านที่ถูกยึดเอาไว
4: ้ค่ะ
3: สำนักข่าวนี้รายงานว่าทีมเจรจาของสหรัฐนำโดยสตีฟวิทคอฟและจาริดคุชเนอร์คนนี้เป็นลูกเขยทรัมป์นะซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านหลายคนทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม
4: ค่ะ
3: ความคืบหน้าดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมก็แสดงว่าล่าสุดนี่เองนะเพื่อนำเรือต่างๆออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับอิหร่านขณะเดียวกันแหล่งข่าวปากีสถานก็ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้ที่จะตกลงใน MOU ดังกล่าวมากๆแล้วเพียงแต่เงื่อนไขต่างๆของบันทึกข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับ การตกลงร่วมกันขั้นสุดท้ายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอสันติภาพ14ข้อของสหรัฐอันนี้เราฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่า
4: ก็ดีค่ะ
3: กลไกการเจรจาเนี่ยมันยังจะไม่ไปถึงขั้น ที่บรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์แต่ว่าจะเอาเฉพาะที่พอจะคุยกันได้เนี่ยทำเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อน14ข้อเนี่ยนะแล้วก็จะมีเรื่องการประกาศยุติสงครามในตลอดการเพื่อกำหนดให้มีการเจรจากันต่อไปอีก30วันจะใช้เวลาอีก30วัน
4: ค่ะ
3: แต่ว่าแทนที่จะรอไปโดยที่แบบต่างฝ่ายต่างไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยนี่ก็ทำให้มันมีข้อผูกมัดซะมันจะได้ไม่มีใครมาทำให้สถานการณ์ปั่นป่วนเพิ่มเติมอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมา
4: ดูเหมือนสิ่งที่อิหร่านจะได้อย่างที่ถูกใจมากก็คือได้คืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศนะคะพี่เพชร
3: ครับถูกยกเลิกการคว่ำบาตรแล้วก็ได้คืนพวกบรรดาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกเงินการลงทุนต่างๆที่ถูกอายัดไว้ครับ
4: แล้วเสียอะไรคะสิ่งที่สหรัฐได้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเราพูดตอนแรกเหมือนกับว่าเขาต้องการยูเรเนียมต้องการแหล่งน้ำมันต้องการแหล่งพลังงานสหรัฐได้ไหมคะ
3: ก็ในนี้เขาบอกว่าก็เพียงแต่ว่าเฉพาะหน้านี่ก็คือเปิดช่องแคบพอมุสซ
4: ึ่
3: งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขใหม่นะก่อนสงคราม
4: เนี่ยทุกอย่างทุกอย่างเสมอตัวนะคะ
3: ก็จะมีหยุดการอะไรนะพัฒนาไอ้เรื่องของ
4: ย
3: ู
4: เรเน
3: ีย
4: ม
3: ของเขาเนี่ยนะก็
4: เขาบอกไหมคะว่ากี่ปีอะคะตอนแรกขอแค่5ปี
3: หยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมไม่บอกเวลาไม่บอกว่าหยุดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงนะ
4: ก่อนหน้านี้ที่ข้อตกลงไม่สามารถที่จะบรรลุได้ก็เพราะว่าเถียงกันเรื่องระยะเวลาในการหยุดค่ะอิหร่านเนี่ยเขาขอแค่5ปีแต่สหรัฐขอเป็น10ปี
3: เป็น
4: 20ปีด้วยซ้ำไปทีนี้ก็เลยพอมาดูแบบนี้ไอ้สิ่งที่มันทำให้ตกลงไม่ได้เป็นเรื่องยากมากแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยมาว่าเขาตกลงกันได้หรอระหว่าง5ปีกับ20ปีเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะ
3: ก็ถึงได้มันมีลักษณะว่าจะประกาศยุติสงครามกันก่อนแล้วก็จะให้มีการเจรจาต่อในอีก30วันแต่ว่าในขณะนี้มันไม่มีข้อตกลงอะไรที่เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันว่าจะมีการหยุดยิงที่ประกาศเลื่อนการหยุดยิงเนี่ยทำประกาศฝ่ายเดียวนะในขณะนี้แล้วจู่ๆก็แล้วก็บอกว่าขอให้อิหร่านเปิดช่องแค่พอมุสเลยอิหร่านก็เปิดอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงมั้งแล้วก็กลับมาปิดอีกแล้วก็วุ่นเลยก็นี่วุ่นยุ่งตรงดังกันสหรัฐก็ประกาศโปรเจกต์ฟรีดอมอะไรของเขาเนี่ยก็ยิงกันอุตลุดไปอีกคือเที่ยวนี้เนี่ยก็ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าจะมีข้อตกลง14ข้อเนื้อหาสำคัญก็คือยุติสงครามในตะวันออกกลางและให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นข้อเรียกร้องของสองฝ่ายซึ่งยังไม่สามารถจะบรรลุเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย
4: ค่ะ
3: นะ
4: คงจะให้เราได้ใช้เวลากับเขาไปอีกนานนะคะโดยที่ไม่มีความคืบหน้าอะไร
3: คือให้มันมีพัฒนาการในทางบวกบ้างเขาโอเค
4: มันก็ขึ้นลงๆได้พี่ไพศาล
3: แน่นอนมัน
4: ขึ้นลงๆแล้วฟังดู
3: มันก็ยังมีเบี้ยวกันได้อยู่ครับ
4: ใช่ค่ะฟังดูยังยากอยู่เลยแต่ในประเทศไทยนี่มีความคืบหน้ามากนะคะมีความคืบหน้ามากๆเลยอย่างน้อยก็พีเรียดในเรื่องที่จะต้องลงทะเบียนก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับเงินที่จะแจกเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินหน้าเขาแล้วแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนมากว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องของการกู้เงิน400ล้านส่วนพรรคประชาชนก็พูดสารพัดเหตุผลเหมือนตีเช็คเปล่าไม่มีความจำเป็นต้องกู้อย่างเงี้ยแต่ขอกลับไปดูรายละเอียดก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์ในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนะคะว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อะคะพี่ในศาลก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมแล้วก็วันนี้เขาก็ทวงถามคุณโสภณสารัมว่าคุณโสภณได้แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านหรือยังคุณเท้งอะคุณเท้งบอกคุณโสภณบอกผมทำอะไรผิดก็พรรคคุณมันมีปัญหาพรรคพวกคุณมันเพิ่งเคลียร์พอพรรคพวกคุณเพิ่งเคลียร์ว่าไม่โดน ก, ก,
5: ก็ไม่พูดชัดเจนนะว่าไม่โดนตัดสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยยังได้ทำงานต่อผมก็เริ่มส่งไปเลยมาหาว่าผมตุกติกไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านและการที่ไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันทำให้สัดส่วนในการที่ไปเลือกพวกองค์กรอิสระเนี่ยมันขาดผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยฮะพี่ไพศาล
3: ค
5: ุณโสภณก็คงเซ็งเหมือนกันมั้ง
3: ใช่อย่างที่เลือกตุลาการศาลนูนมาจากกรรมการสรรหา6-2นี่ก
5: ็ไม่มี
3: ไม่มีผู้นำฝ่ายค้าน
5: ใช่ค่ะ
3: จริงๆมันต้อง9คน
5: ซึ่งเหตุผลที่ไม่มีก็เพราะว่าเขาไม่กล้าตั้งเนื่องจากไม่รู้ว่าจะโดนตัดสิทธิ์หรือว่าจะโดนเพิกถอนการเป็นส.ส.หรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็คิดว่าทางประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรคงใช้ดูพินิจอย่างนั้นนะเพราะว่านี่กฎหมายกำหนดหรอกว่า
5: จะต้องรออะไรเงี
3: ้ยแต่ว่าโดยดูพินิจของเขาก็กลัวว่าตั้งไปแล้วแล้วเว้นวรรคอีกต้องมาตั้งอีกแล้วมันเรื่องที่แบบ
5: ราคา
3: ต้องกราบกราบคนทูลแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีควร
5: ใช่ค่ะ
3: ไม่ผิดหรอกคุณโสภณสานังตัดสินใจถูกแล้วล่ะ
5: แต่ว่ามีการประกาศชัด
3: เกมการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
5: เพิ่งประกาศชัดว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นใครเมื่อช่วงวันที่24เมษาผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสัปดาห์เดียวเพื่อให้ฝ่ายเลขาทำตามกระบวนการได้วันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้วันพุธใช่ไหมคะผมลงชื่อเสนอแต่งตั้งไปแล้วช้าตรงไหนยืนยันว่ากระบวนการตั้งผู้นำฝ่ายการไม่ได้ล่าช้าส่งหนังสือไปแล้วตามขั้นตอนค่ะโอเคอ่ะปัดเรื่องนี้ไปทีนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคคุณที่จะไปประชุมกันว่าจะไปร่วมลงชื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เขายื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือเปล่าว่าการออกพระราชกำหนดของรัฐบาลเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
3: ก็ยังไม่
5: นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีสารพัดแต่ก็พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไร
3: ยังไม่สรุปของพรรคประชาชนยังไม่สรุปวันนี้คุณสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าได้ประสานและหารือเบื้องต้นกับตัวแทนพรรคประชาชนไปแล้วต่อการที่จะเข้าร่วมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคมอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ทางนี้ตัวแทนของพรรคประชาชนแจ้งว่าจะขอนำไปหารือภายในพรรคและจะให้คำตอบภายใน 1-2 วันนี
5: ้ใช่ค่ะมันเป็นธรรมดานะคะเวลาที่จะใช้เงินจำนวนมากไปทำอะไรเนี่ยฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบว่ามันถูกต้องตามเงื่อนไขจำได้ว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนคุณเอกนิติสมัยรับราชการอยู่กระทรวงการคลังวันนี้คุณเอกนิติสวนแรงเลยนะคะตอนประชาธิปัตย์ปัดเป็นรัฐบาลแล้วก็ออกพระราชกำหนดกู้เงิน
3: ไอ้ตอนนั้นอะไร
5: เท่าไหร่นะคะไอ้ตอนนั้นก็คือ
3: เป็นแสนล้าน
5: ใช่ค่ะไทยเข้มแข็ง
3: อะไรไทยเข้มแข็ง
5: พอพระราชกำหนดเหมือนกันไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน400,000,000 บาทปรากฏก็ถูกฟ้องเหมือนกันคุณเอกนิติว่าตอนนั้นผมไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญย้อนนะผมนี่แหละไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์อธิบายในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าใจ
3: ช่วงนั้นมันแฮมเบอร์เกอร์คริสิส
5: ใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยคำว่าวิกฤตถูกไหมคะวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจิ้มไปก็คือว่าเขาบอกมันไม่ใช่ภาวะวิกฤตการกู้เงินของไทยแต่ละครั้งเนี่ยมันคือวิกฤตครั้งนี้มันยังไม่วิกฤตก็โอเคไปเถียงกันเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตก็แล้วกันนะฮะส่วนตัวเข้าใจบทบาทคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรเองก็เข้าใจคุณเอกนิติมันมีอยู่เรื่องนึงที่คุณกรพูดว่าผมว่าไม่ใช่ฝีมือคุณเอกนิติถ้าคุณเอกนิติทำต้องดีกันนี่จำได้ไหมครับที่อาจารย
3: ์เรื่องอะไร
5: เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนึกไม่ออกนะฮะก็ส่วนสุสิริกัญญาเนี่ยก็บอกว่าพรกฉบับนี้ให้แม้กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้รายละเอียดมาทีหลังไอ้ที่ว่าเหมือนตีเช็คเปล่าอะแหละแล้วก็แต่ทั้งหมดเนี่ยก็พูดหมดนะคะอันนู้นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีวัตถุประสงค์นี่ไอ้ที่บอกว่าพรกฉบับนี้เป็นกระสุนในการบรรเทาซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเนี่ยนะคะว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องก็คุณเอกนิติอ่ะสวนคุณสิริกัญญาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าไม่ใช่ที่ว่ารายละเอียดจะมาทีหลังแต่ว่าหลายประเทศมองว่าวิกฤตจะมาหลายระรอก และกลายเป็นวิกฤตระยะยาวดังนั้นจึงต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวตอนนี้ก็รอวัดกันก็แล้วกันว่าพรรคประชาชนจะว่ายังไงหลังจากที่นิดาโพออกมาใช่ไหมฮะพี่ไพศาลสวนดุสิตโพที่ออกมาปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ผู้นำฝ่ายค้านแต่คะแนนสูงว่าคุณแทน
3: เรตติ้งในสายตาผู้ที่
5: 28กับ15
3: สูงกว่าพรรคประชาชน
5: 28กับ15
3: พรรคประชาชนหัวหน้าพรรคก็มาเป็นรองลูกพรรคได้นะ
5: รัชนกได้23
3: คุณอายรัชนกมาที่2
5: รัชนกได้23% เปิดวิสิทธิ์ได้28
3: ครับ
5: หัวหน้าได้15เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยคิดดูให้ดี
3: ก็
5: จะเอายังไง
3: ก็ดูที่จะเป็นอะไรล่ะเป็นชิ้นเป็นอันมากก็คือประชาธิปัตย์นะที่เขาจะส่งสารรัฐธรรมนูญส่วนการวิพากษ์วิจารณ์
5: ที่ไรสารก็ส่งเองไม่ได้เส
3: ีย
5: งไม่พอเสียงมันไม่พอค่ะเขาแค่
3: เสียงก็25ไม
5: ่
3: พอ
5: ใช่ค่ะไม่มันต้องใช้1ในต้องใช้ร้อยเลยค่ะค่ะ
3: ก็ต้องมีพรรคประชาชนมาร่วมถึงจะพอ
5: ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
7: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
8: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
7: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
8: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอนเรดิโอนิดเบิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: มาปาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของกู้เงินนะคะพี่เมษา
3: ครับอนุสนธิจากที่สสพักประชาชนปลายพิปรายและพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ปรากฏว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยกขบวนกันมาที่สภาวันนี้ตอนนี้ผู้อภิปรายสสพันทิน
5: น่วมอะไรนั่น
3: น่วมเจิมใช่ไหมสสกทมเนี่ย
5: น่วมเลย
3: เขาก็แถลงขอโทษขอโพยอะไรมา2รอบ3รอบนะ
5: ค่ะ
3: วันนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็วิปรัฐบาลก็คือเห็นยืนถ่ายภาพกันก็ภูมิใจไทยล้วนนะนะแสดงจุดยืนและตอบรับคำขอโทษจากสสพันทินแล้วนะหลังอภิปรายพาดพิงเหมารวมเอี่ยวยาเสพติดขอบคุณที่กล้ารับผิดชอบคำพูดทางด้านมท.2มท.2ก็ออกมารับหนังสือ2คนเลยนะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะโคราชกับสตูลใช่ไหมสองท่านเนี่ย
5: ค่ะ
3: ก็เป็นตัวก็มารับหนังสือจากคุณยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเข้ายื่นหนังสือแล้วก็มี รัฐมนตรีและสสจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มาร่วมรับฟังการแสดงจุดยืนของชมรมหลังถูกสสพันดินร่วมเจิมเนี่ยอภิปรายพาดพิงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ค้ายาเสพติดคุณยงยศก็ขอบคุณคุณกรวีสสอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณต่อองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องยาเสพติดทำให้ได้มาสภาก่อนหน้านี้พร้อมบอกว่าขณะนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอได้สั่งปิดห้องเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติดซึ่งหลายอำเภอกำลังดำเนินการเพราะเราถูกพาดพิงว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของตนที่ถูกนายอำเภอปิดห้องตรวจสอบยาเสพติดซึ่งในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นครอบครัวสีขาวและบอกว่าการมาวันนี้ในฐานะตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ออกแถลงการฉบับที่2ตอบรับคำขอโทษและแสดงจุดยืนต่อกรณีการอภิปรายของสสพันทินที่ได้อภิปรายไปวันที่30เมษายนซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงและลักษณะด้อยค่าทำลายเกียรติภูมิของพี่น้องนักปกครองทั่วประเทศและต่อมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาสสพันทินก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขอโทษสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศและวันที่3พฤษภาคมพรรคประชาชนในฐานะพรรคต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีบทสรุปต่อกรณีดังกล่าวด้วยการรับคำขอโทษด้วยความยินดีและขอบคุณที่สสตระหนักถึงความผิดและกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่กล้าพูดและแถลงยอมรับทั้งตัวสสและพรรคต้นสังกัดซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญแก่ผู้ทรงเกียรติในสภาทุกท่านแต่เห็นว่าสสพรรคฝ่ายค้านด้วยกันอย่างอะไรนะกล้าทำนี่เขาจะขอให้สภาพิจารณาในประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องจริยธรรมเลยนะ
5: พิจารณาอย่างในรูปแบบไหนได
3: ้ก็ให้สภาส่งให้ประธานสภาส่งไปให้ปปช.สอบเรื่องจริยธรรมก็เหมือนที่สวนันทนาพิปรายอะไรนะแม่ค้าหมูแม่ค้าขายหมูอะไรนะ
5: อ๋อบุรีบุรี
3: สวเข้าชื่อกันแล้วส่งไปให้ปปช.เลยพิจารณาเลยว่าถือว่าขาดจริยธรรมหรือเปล่าดีว่ารู้สึกปปช.เขาตีตกไปยังไงนะ
5: ไม่เขาบอกว่าก็แค่ตักเตือนไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปตัดส่งสิทธิ์อะไรอะค่ะ
3: ไม่ต้องส่งไปที่ศาลใช่ไหม
5: ใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันก็ดีนะส่งไปที่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าพันทินเนี่ยเขาจะขอโทษแค่นั้นหรือเขาจะสู
3: ้อันนี้ประเภทไฟแรงๆก็ต้องระมัดระวังเลยนะการอภิปรายต่างประเภทสสไฟแรง
5: ไหนๆพูดเรื่องกระทรวงมหาดไทยพูดเรื่องสสแล้วพูดเรื่องข้าราชการบ้างดีกว่าคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศเป็นที่ดีกลมเลยนะครับปภ.ค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้สำนักข่าว Next News รายงานว่าทางปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงรายของคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยถ้าตั้งเป็นอธิบดีทุกๆ3ปีอะค่ะก็จะต้องเอาบัญชีตอนเริ่มต้นเท่าไหร่3ปีที่แล้วตอนนี้3ปีรวยขึ้นจนลงอะไรยังไงไอ้นี่มันหายไปหรือเปล่ามีอะไรอยู่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็น่าสนใจนะคุณธีรพัฒน์แล้วก็ภรรยาเนี่ยนางสาวอังสนาอยู่กินฉันภรรยาตามที่ปปช.กำหนดไม่น่าจะไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่กินฉันภรรยาก็แจ้งคู่อะค่ะมีทรัพย์สินสูงถึง429ล้านนะคะเกือบ430ล้านเพราะว่า 429.99 อ่ะแล้วก็มีหนี้แค่14,000เองแล้วก็รายของคุณธีรพัฒน์อ่ะมีถึง416ล้านส่วนภรรยาที่เพิ่งแต่งงานด้วยอ่ะค่ะมีที่อยู่ด้วยกันมี13ล้านแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เอามาแจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการแต่งงานด้วยค่ะเป็นสินสอดเพราะฉะนั้นจะเป็นของคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศทั้งหมดนั่นแหละมีเงินสดอยู่ล้านสองมีเงินฝาก17บัญชี93ล้าน5แสนค่ะมีเงินลงทุน 56,790,000ก็แทบจะเรียกว่ามีเงินสดเป็นร้อยล้านแหละใช่ไหมฮะร้อยกว่าล้านได้ซ้ำไปเพราะว่าเงินสด93 ล้านแล้วก็เงินลงทุนอะมัน56 ล้านมีที่ดินเป็นเศรษฐีที่ดินค่ะที่ดินของแกนี่นะคะมีตั้งแต่นนทบุรีพิษณุโลกกรุงเทพชลบุรีประจวบมุกดาหารก็เท่ากับว่าภาคตะวันออกภาคตะวันตกประจวบอีสานเหนือพิษณุโลกแกมีหมดเลย141 แปลงมูลค่าที่ดินเนี่ย210 ล้านนะคะมูลค่าที่ดิน210 ล้านเงินฝาก93 ล้านเงินลงทุน56 ล้านมีบ้านตั้ง15 หลังนะคะ 14.4 ล้านบาทสิทธิสัมปทาน31 ล้านมีแหวนมีปืนมีงาช้าง3.9 ล้านส่วนคุณอังสนาที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยมี13 ล้านไม่มากค่ะเงินฝาก12 บัญชี4.5 ล้านอย่างเงี้ยแล้วก็คุณธีรพัฒน์เขาก็มีรายได้ต่อปี12 ล้านแล้วก็มากๆก็คือเขาก็ได้เงินดอกเบี้ยจากสหกรณ์ทั้ง1 ล้านค่าเช่าที่ดิน2.8 ล้านเนี่ยคุณอังคณาก็เช่นเดียวกันแล้วก็บัญชีที่แจ้งมา13 ล้านเนี่ยเป็นของมั่นงานแต่ง3 ล้านนะคะขายอาหารทะเล2,400,000ต่อปีค่ะร้านกาแฟ2,400,000รายได้ต่อปีประมาณ7.8 ล้านค่ะค่ะพี่ไพศาลรู้จักไหมคะคุณธีรพัฒน์คุ้นนามสกุลเหมือนกันนะฮะ
3: เป็นลูกชายคุณสาโรจน์อดีตรองปลัดมหาดไทยคุณพ่อก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง
5: เป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะ
3: สาโรจน์ทัชมาก็แสดงว่าม
5: รดกคุ้นคุ้น
3: มรดกตกทอดมา
5: อ๋อค
3: ่
5: ะ
3: แล้วก็หมูเฮงดีฮะหมูเฮงดีเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ
5: อ๋อค่ะ
3: ครับ
5: จะหล่อทุกคนใช่ไหมคะนักเรียนสวนกุหลาบ
3: หล่อดีมากฮะสวนกุหลาบคอนเนคชั่นนี่หล่อทุกคนนะครับก็จบโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่น108
5: ค
3: ่
5: ะ
3: แล้วก็ไปจบรัฐศาสตร์รามคำแหงจากนั้นไปต่อปริญญาโทด้านบริหารรัฐกิจที่นิวเฮเวนหมายวิทยาลัยนิวเฮเวนสหรัฐอเมริกาน
5: ิวเฮเวนอยู่ที่ได้ล่ะเมืองนิวเฮเวนแต่เยลอยู่ที่นิวเฮเวนฮะ
3: แล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจบปริญญาเอกจากสวนดุสิตนะ
5: ค่ะ
3: เส้นทางรับราชการก็เริ่มต้นในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านงานสำคัญหลายด้านที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์อ่างทองก่อนขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการต่อมาเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีแม่โง่เองดีจริง
5: ๆไม่ต้องไม่รู้จักกับคุณแน่ๆเลยอะค่ะชาดาอะไรเนี
3: ่
5: ย
3: คงไม่รู้จักเลยครับเข้าใจว่าคงไม่รู้จักนะคงจะรู้จักไทยเศรษฐ์ทั้งหมดนะไม่คนคุณชาดาคนเดียวคง
5: ไม่ใช่อาจจะคุณมานันยา
3: ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างผลงานและเครือข่ายสำคัญในพื้นที่จนได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14 ตุลาคม 68ให้ดำรงตำแหน่งที่ดีปอพ
5: ออ่านจากที่ไหนอ่ะ
3: แสดงว่ามาจากอุทัยนะ
5: อ่านจากที่ไหนไม่แฟร์แล้วข้อมูลถูกต้องป่ะคะ
3: รู้สึกจะคัดมาจากปปช.เป็นคนบันทึกไว
5: ้อ๋อไม่มาเหรอฮะ
3: มาจากอุทัย
5: มาจากอุทัยเลย
3: มาจากอุทัยแล้วมานั่งปอพอเลยเขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยโดดเด่นมากที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ว่าอุทัยน
5: ะ
3: จนได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14 ตุลา 68
5: ค่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคะตอนนั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปถามคุณเท้ง
3: สิงหากันยา
5: ตุลาไปยกมือให้ใคร
3: อ๋อคุณอนุทินมาแล
5: ้
3: ว
5: เดี๋ยวต้องไปถามคุณเท้งว่ายกมือ
3: ตุลาที่คุณอนุทินมากลับมาอีกรอบ
5: ใช่ค่ะ
3: นั่นแหละเอายกมาจากไทยเซเอ้ยยกมาจากอุทัยเลย ขึ้นมาเป็นปอพอเลยแต่รับโปรดเก้าอย่างเป็นทางการเมื่อ12 พฤศจิกายน
5: ค่ะ
3: ปี68
5: อ๋อ
3: มีรายงานจากปปช.ผมไม่ได้บอกว่าปปช.นี่ย่อมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะเอาว่าปปช.
5: ประชาชนก็ได้อ่ะรายงานจาก
3: ประชาชนช่วยชาติประชาชนช่วยของชาติเนี่ยนะช่วยเปิดเผยข้อมูลให้ชาตินะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยคุณธีรพัฒน์ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยระบุว่ามีทรัพย์สินรวม 386.85 ล้านบาทประกอบด้วยเยอะที่สุดเลยคือที่ดิน142แปลงในหลายจังหวัดเงินฝากและเงินลงทุนมูลค่าสูงรวมถึงทรัพย์สินที่มีค่าเช่นอะไรนะฮะงาช้าง3คู่แหวนเพชรนาฬิกาหรูซึ่งทำให้สังคมจับตามองด้านฐานะที่มาทรัพย์สินเป็นอย่างมากการปฏิบัติภารกิจแรกในตำแหน่งอธิบดีปภ.ถือเป็นบททดสอบสำคัญเมื่อภาคใต้9จังหวัดเผชิญอุทกภัยมาก็เจอเลยครับดอกแรกหนักเลยฮะโดยเฉพาะที่พื้นที่สงขลาและหาดใหญ่ได้รับผลกระทบหนักคุณธีรพัฒน์ต้องระดมกำลังจากศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เสริมกำลังลงพื้นที่พร้อมทำหน้าที่สั่งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานสถานการณ์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
5: เดี๋ยวเราพักก่อนไหมคะพี่ประธานดูภาพประวัติท่านจะยาวอะค่ะ
3: ครับครับพักสักครู่ครับ
5: พ
3: ัก
5: สักครู่ก่อนนะคะค่ะ
13: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
15: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับ
5: ค่ะก
3: ็ปปช.ก็หมดแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมั้ง
5: เติมเองก็ได้นะคะมีเพิ่มไหมคะข้อมูลส่วนตัวค
3: ่
5: ะ
3: ไม่มี
5: โอเคโอเคไม่มีเพิ่มเติม
3: ก็เนี่ยละผมก็คิดว่าโง่เฮงดีก็หนึ่งเนี่ยจบสวนกุหลาบจบรัฐศาสตร์รามนี่ผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าจบสูงกุหลาบเนี่ยผมถือว่าโง่เองดีมากคนที่เป็นข้าราชการแล้วก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆแบบนี้นะร้านที่สองก็อยู่จังหวัดดี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่แบบโอ้โห
5: อุทัย
3: มีใช่เป็นจังหวัดที
5: ่ไม่อุทัยก็ไปบุรีรัมย
3: ์
5: ก็ได
3: ้ก็เนี่ยบุรีรัมย์ก็เป็นรัฐมนตรีอีกคน เป็นรัฐมนตรีเป็นประธานที่สภานี่ก็อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์น
5: ะค่ะขอมาที่ Facebook หน่อยสวัสดีคุณเอื้อมพรคุณสุภชัยคุณไมค์ก๊อดคุณไมค์ก๊อดพูดถึงอะไรอ่ะบอกว่านครสีอะไรอ่ะยาเสพติดเยอะนะคะแล้วก
3: ็นี่ไงเขาบอกนายอำเภอประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกนายอำเภอเรียกประชุมด่วนแล้วก็จับตรวจหมดเลยจับตรวจปัสสาวะด่วนหมดเลย
5: ค่ะ
3: ปิดห้องจับตรวจเลยครับ
5: มาถึงจุดนี้ก็น่าคิดแล้วล่ะคุณไมค์ก็บอกอีกข้างหนึ่งบอกข้างบ้านเนี่ยครับรถซื้อยาวันละสามเวลาก่อนอาหารเอาแล้วไปไม่ซื้อทีเดียวมาเผื่อออกไปทีเดียวก็พอน้ำมันแพงคุณวิชัยบอกฟ้ามีตาคุณสันบอกว่าอัสสัมชัญก็หล่อไม่แพ้นะคุณอานจ้าขาวแดงเหรอหรือแดงขาว
3: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ อันนั้นเขาไปเน้น
5: คุณหนูไง
3: เขาไม่ค่อยเน้นเขาเน้นวป
5: อลายนั้นน่ะเหรอคะ
3: เขาเน้นวปอเพื่อนวปอนี่โอเคผมเห็นมีหลายรายชื่ออยู่ไปนั่งเป็นบอร์ดเบิร์ดนี่เยอะคือเป็นรุ่นที่แบบมีความสามารถสูงแล้วล่ะ ถึงได้คัดมาเรียนวปอนะครับ
5: ค่ะแล้วก็มาเรื่องอื่นกันดีกว่านะคะมันจะมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะพี่ไพศาลคะพี่ไพศาลดิเล่นเวลาที่เราแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะเราต้องมีพระไปแสดงถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่สะสมพระแล้วก็ไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สินว่ามีพระเนี่ยเขาจะทำให้เราดูแบบว่าไม่มีเทสหรือไม่มีศรัทธาอะไรไหมคะสมมติว่าเรามีวาสนาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะเพราะที่ฉันเห็นแต่ละท่านมาแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะมันต้องมีพระด้วยนะคะ
3: กลัวนักร้องมากกว่าไอ้เรื่องว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่มีรสนิยมกลัวนักร้อง
5: ไม่มีศรัทธาอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ไม่นักร้องไปร้องเลยบอกโอ้โหเนี่ยสมเด็จองค์เนี้ยในตลาดเขาตีกัน20 ล้านไม่แจ้งได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
5: ค่ะ
3: ไปกราบนิมนต์มาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะว่าคนมีสตุ้งสตังเนี่ยเรื่องพระเครื่องอะไรต่างๆ
5: เช่าพระไว้อะ
3: เพราะเขาบางทีมันมีราคาสูงจริง
5: เป็นการลงทุนใช่ไหมคะเพราะว่าถึงเวลาก็ไม่ได้เชิญมาใส่คอไว้อ่ะ
3: บ้านเราก็เป็นอย่างนั้นนะบ้านเราเนี่ยเป็นถูกมงคลอะไรพวกนี้เยอะก็คุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยยังมีเลยต้องไหนแล้วก็หลายก็แจ้งในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะ
5: ทีนี้
3: พัดเครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็บอกว่าเอ้าคุณชาดาคุณเป็นมุสลิมไม่ใช่เหรอ
5: ค่ะ
3: คุณชาดาก็บอกอันที่มันเป็นเรื่องของโบราณวัตถุ
5: ค่ะ
3: แล้วคุณต้องนึกถึงว่าผมเป็นมุสลิมอยู่อุทัยนะแทบจะนับคนกันได้เลยแล้วย่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมอย่างไหนนะคนไทยนี่แหละปู่ผมมาแล้วก็ต้องมาแต่งกับสาวไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่ามาเป็นมุสลิมคุณชาดาเคยอธิบายนะ
5: พี่อสารแล้วอย่างโทนบางแคอย่างเงี้ยเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมคะ
3: ไอ้พวกมีประเภทที่มีชื่อแล้วนำแล้วมีไอจีแบบเนี้ยผม
5: จะกลัวใช่ไหมคะ
3: ผมกลัวจะกลัวไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาอะฮะ
5: แล้วทำไม
3: ไม่ค่อยไปยุ่งเขาเพราะว่าเนวัดดาวเนี่ยนะแล้ววันนี้มันมีข่าวเนี้ย
5: โทนบางแค
3: นอกจากโทนบางแคแล้วมันมีข่าวเนี้ยคุณอันเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆนะ
5: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนพี่ก็เลยสงสัยว่าทำไมมาดามเก่งอ่ะแกทำธุรกิจเป็นเจ้าของมีหุ้นส่วนในโรงงานผลิตเหล็กแบบเหนียวมากชนิดที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาสร้างก่อสร้างที่ทำให้สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้อ่ะแกมีหุ้นอยู่ในโรงเหล็กแบบนี้เลยนะคะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรมรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำใกล้ๆกับพระราชวังบางปะอินเนี่ยไปดูสิแกให้สัมภาษณ์เปิดประวัติมาแล้วดีแต่ทำไมมาดามเก่งเขาไม่กลัวแบบว่าเวลามีคนมีฉายาไปหาพี่ประสานพี่ประสานยังกลัวเลย
3: คือ
5: แล้วเขาไปให้กู้เงินเป็นร้อยๆล้านน่ะ
3: ใช่
5: ไอ้เราเนี่ยกลัวนะทำไมแกไม่กลัวไม่รู้
3: คืออุ๊กรุงเกษมเนี่ยเขาก็เป็นเซียนพระใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: วันนี้เขาก็มาช่วยร่วมชี้แจงอยู่เนี่ยกับมาดามเก่งอะไรเนี่ยแล้วก็ทนายความอุ๊กรุงเกษมเนี่ยเขาบอกว่ามาดามเก่งเนี่ย
5: ใจถึง
3: เขาเป็นผู้มีทรัพย์แล้วก็ใจนักเลงแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยววงการพระมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยแล้วพวกเราเนี่ยเซียนพระเนี่ยก็มาเขาใช้ศัพท์คำว่าอะไรมั้ง
5: ไปลุมกินแก
3: ไปลุมกินแกแต่ว่าแกก็เป็นคนแบบใจนักเลงอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถูกหลอกถูกพวกเซียนพระหลอกอุตลุไปหมดอ่ะ
5: นั่นน่ะสิทำไมเขาไม่กลัวทำไมเขาไม่กลัวแบบเวลาเรากลัวอะฮะเวลาคนมีฉายาเดินมาหาเราจะกลัวถูกไหมฮะทำไมมาดามแกไม่กลัวฮะ
3: ก็อุกรุงเกษมก็บอกว่ามันคนมันพวกนี้เหล่านี้มันรู้จักประจบประแจงแล้วมันก็คงจะมายกยอปอปั้นประจบประแจงมาก็รู้ว่ามาดามเก่งเนี่ยชอบล่ำสุราแบบโกเล้งใช่ไหมก็จะเอาวายติดวายติดเฮนเนสซี่ประเภทหวานหงายหวานบินอะไรมาเนี่ย
5: เอาแล้ว
3: แล้วมาก็มาชวนกินมาชวนชนกันเงี้ยชนกันพอมาดามเก่งแกนี่อู้เขาเล่านะพอแกเคลิ้มแกอะไรสักนิดหนึ่งกินลงกินเหล้าไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยแกก็ใจใหญ่แล้ว

0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วพอมาดามเก่งเนี่ยเขามีปัญหากับทางโทนบางแคเนี่ยพวกอุกรุงเกษมพวกเซียนป๋องสุพรรณเนี่ยเขาสงสารเขาก็รู้ว่าคนในวงการเราเนี่ยไปแบบ
0: ไปทำแบบนี
1: ้หลอกลวงเขาอะไรไม่ดีอย่างเงี้ย
0: นะ
1: เขาก็เลยใช้คอนเน็กชันที่เขามีกับรองเต่าเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากรองเต่านะเพราะผมเนี่ยรู้ว่าป๋องกับทางเพราะป๋องกับผมนี่รู้จักกันนะผมรู้ว่าเขาเนี่ยเขารู้จักกันเขาสนิทกัน
0: เขา
1: สุพรรณคอนเน็กชัน
0: ไม่ได้จบสวนกุหลาบแต่เป็นคนสุพรรณฮะ
1: สุพรรณคอนเน็กชันนี้เขาจะประเภทอยู่ในวงที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอำนาจฮะเขายุ่งกับเรื่องแบบมาด้วยกันไปด้วยกัน
0: ไปไหนก
1: ็มาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเฮ้ย
0: คนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวา
1: เนี่ยก็เลยดึงรองเต่ามาพอดึงรองเต่ามาคราวนี้ก็อลเวงกันเนี่ยแล้วมาดามเก่งก็เลยต้องออกมา
0: ต้องมาร้องไห้โชว์
1: ร้องไห้ขอโทษขอโพยรองเต่าแกก็คงแบบกลัวกันนะว่าโอ้โหดึงตำรวจที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเรื่องเหล่านี้เขาคือไปพูดว่าเขายิงคนหรืออะไรเนี่ยเขายังไม่โกรธเท่ากับบอกว่าไปว่าเขารับทรัพย์นะถูกไหมไปว่าเขามีผลประโยชน์เนี่ยโอ้โหเขาถือว่าเสียหาย
0: หมด
1: อย่างรองเต่านะ
0: โอเคก็ดิฉันก็ดูเรื่องนี้ฟังสตอรี่ทั้งหมดแล้วมีแต่คำถามเอางี้ดีกว่ามีแต่คำถาม
1: ผมเนี่ยเห็นชื่อคนประเภทที่มีชื่อนำหน้าแล้วมี IG ตามหลังเนี่ยผมกลัว
0: นั่นน่ะสิแต่มาดามนี่แกแบบไม่รู้ว่าวิธีคิดแกยังไงแกไม่กลัวคนพวกนี้
1: ไม่กล
0: ั
1: ว
0: ไม่กลัวนี่ยังกลัวจริงนะคะ
1: แต่ว่าแกก็มีคนที่มายืนอยู่ข้างมาดามเก่งเพราะหลายคนนะอุ๊กรุงเกษมนี่ก็มีป๋องสุพรรณพวกนี้ก็มี IG หมดทุกคนนะไม่ใช่ IG เขาเรียก IG ใช่ไหม
0: แต่ว่า
1: ระบุเอ
0: ฉายาเขาเรียกฉายา
1: ระบุเออะไรนะถิ่นฐาน
0: ฉายาที่มาและอย่างเรา
1: ที่มาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ย
0: อย่างพี่ไพศาลอย่างดิฉันเนี่ยอยู่แถวเนี้ยถ้าไประบุถิ่นฐานใครจะครบ
1: เราอยู่
0: ลำควายตายกันคนหนึ่ง อยู่ลำกะโหลกคนหนึ่ง
1: สารลำกะโหลกโอ้โห
0: อันลำควายตาย
1: เอาเปลี่ยนเป็นเอาไม่ชื่อไม่เป็นไม่ดีเลยขอเป็นกีบหมูดีกว่าเป็นสารไพศาลกีบหมูอะไรเงี้ยนะ
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: เนี่ยฮะมีข่าวอยู่ใกล้ๆกับเปิดเส้นทางมาดามเก่งโทนบางแคนะตำรวจโชว์ผลงานรวบบอมศรีราชาพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เงินหมุนเวียน200ล้านขยายผลพบยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดเห็นไหมบอมศรีราชาต้องมีชื่อมีไอจีอย่างเงี้ยน่ากลัว
0: ก็ให้กำลังใจมาดามเก่งไปก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าก็เชื่อตามที่มาดามเล่าก็แล้วกันแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนอยู่ห่างไกลที่จะไปรู้จักคนแนวๆนั้นอ่ะแล้วก็ถ้ายิ่งมีฉายามาที่เรียนกับพี่ไพศาลหนีก่อนเลยค่ะโอ้ถ้าไม่แน่จริงไม่มีฉายาหรอกถูกป่ะคะ
1: แสดงว่าไอ้เรื่องน้ำมันที่มันขึ้นกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มเบาลงแล้วนะกู้400ล้านอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันต้องเริ่มเปิดพื้นที่ให้ข่าวพวกนี้บนหน้าสื่อแล้วผมสังเกตนะสื่อเริ่มหันมาเล่นข่าวโทนบางแคมาดามเก่งอะไรเงี้ยนะผมแสดงว่าพื้นที่ข่าวประเภทเครียดๆมันคงจะเริ่มอยู่ตัวแล้วล่ะ
0: แต่มันเป็นคดีอาชญากรรมอะไรที่มันน่ากลัวมากเลยนะคะผู้หญิงที่ขับรถชนผู้ชายแล้วลงมาอะไรอ่ะถอยมาเหยียบซ้ำแล้วไปเอาเท้า
1: เห็นว่าอยู่กินกันนี่ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ข่าวน่ากลัวอีกคนนึงก็เอาน้ำกรดไปสาดผู้ชายโอ้โหเดียนเองก็ดูข่าวทั่วไปไม่ได้นะพี่ไพศาลมันดูโหดร้ายมากสังคมพอมาดูมากระดามเก่งเดียนก็ไม่คอยตามอีกก็สงสัยนู่นนี่นั่นตามเรื่องไปอ้าวอย่างนั้นเปลี่ยนมาเรื่องอื่นบ้างเอ๊ะเราต้องพักอีกสักรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมคะ
1: พักสักครู่ครับเพื่อที่จะตัดสัญญาณจากทางต่างจังหวัดนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
0: ค่ะ

FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขา

0: ทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อนเจ็ดสีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทน
2: เออพระหายพระหายหาเจอแล้วนี่ก็มีนะผมก็ทีแรกก็
3: เรียนถามตามตรงเรียนถามตามตัวอดีตอ่านให้ก็ได้ก็คือก่อนหน้านี้เป็นเดือนมาแล้วเนี่ยว่าแบบว่าเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่งแท็กซี่ออกจากบ้านออกจากวัดจะไปรับลูกที่ราชบุรี
2: เป็นรถแกร็บรถอะไรเงี้ย
3: แล้วเสร็จแล้วก็ไปรับลูกที่ราชบุรีซึ่งลูกเนี่ยก็มีอาการทางจิตแล้วก็นั่งรถกับลูกเอาไปส่งให้กับภรรยาที่ขอนแก่นพอเอาลูกไปส่งให้ภรรยาที่ขอนแก่นปุ๊บตัวเองก็หายไปเลยไม่กลับวัดไอ้ตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นตั้งแต่6พฤษภาคมเนี่ยไม่ใช่ค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะก็มีคนบอกว่าท่านเนี่ยมีเงินติดตัวไปเป็นแสนเนื่องจากว่าจะต้องกลับมาทำจัดงานอะไรไม่รู้ที่วัด
2: มีบวชสามเณรอะไร
3: มีบวชสามเณรที่วัดพกเงินเป็นแสนเลยปรากฏตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ข่าวคราวจนเมื่อคืนอยู่ๆเดินขึ้นสอนอบางรัก
2: กรุงเทพ
3: และให้พามาที่วัดสนามชัยที่อยุธยาให้มาปรากฏตัวว่ายังอยู่ยังไม่ตายโดยสรุปก็คือเขาก็เอามาที่อยุธยาแล้วก็มาดูซิว่ามีอะไรของวัดที่หายไปไหมเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมคะเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องมารับผิดชอบเผื่อมันมีอะไรหายเพราะมันเป็นเรื่องผูกพันทางกฎหมายก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็เหมือนกับว่าอยากจะให้กลับมาเป็นพระเหมือนเดิมอ่ะแต่เขาบอกว่านายคนเนี้ยชื่อสมบัติเนี่ยนะคะบอกว่าไม่แล้วพออยากจะมีทางของตัวเองอยากจะให้ชีวิตปกติแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาในวัดไม่แล้วไม่กลับมาพี่ไพศาล เรียนพี่ไพศาลช่วยวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้ในฐานเบื่ออะไรอย่างที่สะสมมาในช่วงที่จะเอาว่าตอนนี้ไม่บาปแล้วเขาสึกแล้วไม่บาปอะเต็มที่เลยค่ะ
2: ผมตกใจตรงที่ว่าปกติแล้วคนเป็นฆราวาสแล้วมันไม่ไหวอะมันตกทุกข์ได้ยากหรือมัน
3: ต้องไปบวช
2: ก็ต้องไปบวชซะไปหาทางสงบใช่ไหมปัดกิเลสหาทางสงบซะซึ่งครั้งหนึ่งท่านก็ทำไปแล้วนะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆเห็นว่าเคยเป็นอดีตทหารด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: รับราชการทหารก็ตัดทางโลกมาแล้วก็มาบวชมาก็น่าจะบวชได้นานบวชนานทีเดียวจนได้เป็นเจ้าอาวาสนะแล้วจู่ๆบอกว่าไม่ไหวขออยู่เป็นพระร้อนเหลือเกินขอออกมาเป็นฆราวาสดีกว่าไอ้ผมตกใจคือว่าบวชเป็นพระแล้วยังร้อนเลยเนี่ยนะโอ้มันเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรที่มันร้อนรนขนาดที่ว่าอยู่ไม่ไหวละอาเหลืองร้อนแล้วต้องไปละ
3: แล้วตำรวจไปห่วงเขาว่ากลัวว่าเขาจะทำมาหากินไม่เป็นพี่ไพศาลห่วงไหมคะ
2: ผมว่าตำรวจคงไม่ได้ห่วงส่วนตัวเราห่วงว่าจะไปทำอะไรยังไงบ้างแต่เห็นเจ้าตัวยอมรับว่ามีคดีติดตัวอยู่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคือมีประวัติมีคดีติดตัวอยู่เป็นคดีไม่แน่ใจว่าเป็นคดีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็คือถ้าในการบวชเนี่ยถ้ามันมีคดีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกปรากฏเป็นหลักฐานมาเนี่ยถือว่าบวชไม่ได้นะ
3: เมื่อก่อนค่ะบวชได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ ตอนนี้กว่าจะบวชเนี่ยจะต้องเช็คประวัติอาชญากรรมค่ะแต่เมื่อก่อนก็หนีคดีไปบวชกันเท่านั้นนะคะ
2: สมัยนั้นผ้าเหลืองเยอะแยะสมัยนั้นมันไม่ออนไลน
3: ์ไม่อะเพิ่งจะเอาจริงเอาจังกันยุคพี่ตู่นี่เองบวชยากขึ้นก่อนหน้านี้หนีไปบวชทั้งนั้นแล้วค่ะ
2: ก็ไม่รู้เดี๋ยวขนาดทางตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรับตัวที่สน.บางรักนะแล้วก็พากลับมาที่อยุธยาแล้วก็บอกว่าจะแถลงข่าววันนี้แต่ว่าเราก็ดูแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องข่าวสารก็ไม่ทราบว่าจะต้องแถลงหรือเปล่าแต่ว่าก็สบายใจได้อย่างนึงคือฟังข่าวที่แรกเนี่ยผมก็เกรงว่าท่านจะมีเพศภัยอะไรหรือเปล่านะ
3: อ๋อนึกว่ามีสี
2: ตาผมคิดไปคือเงียบไปแล้วติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มันมีพิรุธตอนที่ว่าตกลงไปรถกี่คันบ้างก็บอกไปด้วยรถสีฟ้าบ้างก็บอกรถสีขาวอะไรเงี้ย
3: ไปซื้อตั๋วอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรบ้างสารพัด
2: ก็พบอยู่จังหวัดตากบ้างอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรเงี้ยดูแล้วมันแปลกๆไปรับลูกราชบุรีไปส่งขอนแก่นมาพบอีกทีนึงมีผู้พบเห็นอยู่ที่จังหวัดตากแล้วต่อมามีผู้พบเห็นอยู่พิษณุโลกโอ้โห
3: แล้วนี่อดีตภรรยาเรียกให้ไปช่วยเอาลูกมาเลี้ยงด้วย
2: คนที่ว่า
3: พอเลี้ยงไม่ไหว
2: มีปัญหาทางจิตนี่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะปัญหาซับซ้อนหลายอย่างอ่ะดูต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าเดนก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าเป็นเพียงแค่เรื่องคดีจริงหรือเปล่าวันนี้เอามาเรื่องของงานบ้านงานเมืองบ้างนะคะธงเขียว plus เกิดขึ้นแล้วราคาประหยัดค่ะเป็นการลดต้นทุนเกษตรกรอย่างสูงสุดก็คือว่าเป็นการจัดงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในไปเยี่ยมชมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตเวลาที่เกษตรกรบอกช่วยลดปัจจัยการผลิตหน่อยเอาปุ๋ยถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ไงเขาจัดละธงเขียวราคาประหยัด plus ตอนนี้เริ่มไปจัดที่คลองลานเรื่องที่ว่าเขาก็คงจะไปจัดหลายๆที่อะค่ะมีการเอาปุ๋ยเคมีไปออกร้านจำหน่ายพี่ประสานคะเขาจะมีเงินสดมาซื้อไหมคะอ๋อเขาก็จะร่วมอย่างนี้ด้วยก็คือให้สิทธิพิเศษเกษตรกรที่มีบัตรดินดีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยเข้าร่วมโครงการทุกเงื่อนไขรับจะได้รับเงินสนับสนุนรวมประมาณ 2,100 บาทไปซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษสรุปแล้วก็คงจะซื้อแล้วก็เข้าธกส.เหมือนเดิมหรือเปล่าเกษตรกรส่วนใหญ่อ่ะเขาไปเอาจากพวกร้านปุ๋ยประจำหมู่บ้านไม่ใช่หรอคะพี่ไพศาลประจำอำเภอ
2: เขาจะมีเจ้าประจำ
3: แต่กู้เนี่ยกู้ธกส.แต่ไปเอามาก่อนจากร้านปุ๋ยน่าสนใจนะคะว่าโครงการแบบนี้เกษตรกรเอาเงินสดหรือว่ากู้มาซื้อได้ทันทีหรอแต่ที่ยันสนใจก็คือว่าเขาก็มีปุ๋ยยี่ห้อต่างๆไปออกร้านขายนะคะบางร้านที่ยันซูมดูเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่เคยเห็นโฆษณาอยู่ในทีวีอะไรมานานและหลายสิบปีตาหัววัวอย่างเงี้ยนะคะแต่ยี่ห้อเนี้ยค่ะที่ยันซูมให้ดูก็แล้วกันพี่สารเคยเห็นไหมคะชื่อว่าบริษัทศักดิ์สยามอะค่ะและปุ๋ยเขาชื่อศักดิ์สยามด้วยค่ะ
2: เคยได้ยินชื่ออยู่โฆษณาอยู
3: ่จริงเหรอ
2: ครับ
3: นานหรือยังอะคะ
2: ไม่ได้เกี่ยวคุณศักดิ์สยามคนดังเขาชื่ออย่างนั้นจริง
3: นานหรือยังอะคะเขามาก่อนคุณศักดิ์สยามหรือคุณศักดิ์สยามมาก่อนนะคะ
2: นี่ผมจำไม่ได้แต่ว่าเขามีโฆษณาอยู่
3: วันนี้เลยสนใจมากเลย
2: ปุ๋ยแบรนด์นี้มีอยู
3: ่ปุ๋ยยี่ห้อศักดิ์สยามและสีเขียวด้วยนะโลโก้เขาเนี่ยเขียวทุกอย่างเลยค่ะ
2: ครับไม่รู้ทำไมเขาใช้ชื่อนี้ไม่รู้แต่ว่ามีผมเห็นเขามีการโฆษณามีการอะไรกันอยู่นะครับ
3: แล้วก็
2: หัวบัวคันไถนี่ก็มีโฆษณาอยู
3: ่อันนี้รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าอะไรไหมคะทั้งศักดิ์สยามทั้งยาสีฟันตาเทพไทยอ่ะนักการเมืองพวกนี้โดนตัดสิทธิ์มาเลยนะคะพี่เฮงสารถูกไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ชื่อศักดิ์สยามก็เหลือเพียงปุ๋ยชื่อเทพไทยก็เหลือเพียงยาสีฟันนะคะพี่เฮงสาร
2: ครับ
3: ถ้าแบบไม่พูดออกเฟซบุ๊กอะไรของตัวเองอ่ะก็ไม่เป็นนักการเมืองแล้วล่ะค่ะเพราะถูกตัดสิทธิ์หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีบทบาทนะไม่งั้นคุณจะถูกแค่ยาสีฟันกับปุ๋ยเอาชื่อไปใช้นะคะ
2: คร
3: ับ ค่ะ
2: เอาฟังข่าวดีบ้างฮะคุณนัน
3: ค่ะ
2: Moody's ชูประเทศไทยติด Top 5 ำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ที
3: ่ฝ่าวิกฤตเก่งมาก
2: แรงกระแทกเศรษฐกิจโลกดีที่สุดจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจแต่เนิ่นๆและทุนสำรองที่แข็งแกร่งแต่เตือนให้ระวังหนี้ภาครัฐยังมีอุตสาห์ดอดเตือนด้วยนะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Ratings ออกบทวิเคราะห์เชิงออกบทความเชิงวิเคราะห์ล่าสุดว่าประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งรวมถึงประเทศไทยสามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นโดยไม่เจอการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของต้นทุนความเสี่ยงหรือว่าลิสต์พรีเมียมหรือสูญเสียความสามารถการระดมทุนในตลาดเหมือนวิกฤตที่ผ่านๆมาก็คือเขานับตั้งแต่โควิดมานะ5ปีเนี่ยคือนับตั้งแต่โควิดมาประเทศไทยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของ5ประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ได้แก่มาเลเซียอินเดียไทยอินโดนีเซียและเม็กซิโกที่สามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกตลอด5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นแม้ต้องเผชิญทั้งวิกฤตโควิด-19วงจรขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกความตึงเครียดในภาคธนาคารและความขัดแย้งด้านการค้าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วยให้รับมือวิกฤตได้ดีขึ้นมาจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจตั้งแต่เนิ่นๆและการสะสมกันชนทางการเงินและทุนสำรองระหว่างประเทศรวมถึงสภาพคล่องโลกที่ยังเอื้ออำนวยในช่วงที่ผ่านมาทำให้แรงกดดันด้านตลาดสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนหรือบอนด์ยิลด์เป็นส่วนใหญ่มากกว่าจะสะท้อนผ่านการปรับเพิ่มความเสี่ยงเครดิตของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญมูดี้สอธิบายว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งยังเผชิญความผันผวนด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินตามวัฏจักรดอกเบี้ยโลกแต่ส่วนต่างความเสี่ยงเครดิตหรือว่าลิสต์พรีเมียมไม่ได้พุ่งขึ้นรุนแรงเหมือนวิกฤตในอดีตสะท้อนว่าตลาดยังเชื่อมั่นต่อกรอบนโยบายเศรษฐกิจและความสามารถในการบริหารเสถียรภาพของประเทศเหล่านี้นะรายงานแบ่งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ออกเป็น3กลุ่มหลักนะครับได้แก่กลุ่มที่มีความยืดหยุ่นสูงกลุ่มที่ยังยืดหยุ่นแต่มีเงื่อนไขและกลุ่มเปราะบางโดย5ประเทศอย่างอินเดียไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยมีการปฏิรูปนโยบายล่วงหน้าโดยเฉพาะด้านกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อความยืดหยุ่นด้านอัตราแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาตลาดเงินสกุลท้องถิ่นซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับแรงกระแทกผ่านกลไกตลาดได้โดยไม่ลุกลามเป็นวิกฤตด้านเครดิตหรือการระดมทุนนะครับส่วนประเทศตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรียอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่สุดเผชิญกับแรงกดดันด้านตลาดสูงจากข้อจำกัดด้านนโยบายเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านต่างประเทศ3ประเทศนะตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรีย
3: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: เราบางที่สุดครับฮะพักสักครู่ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mport News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับนะครับมาคุยต่อนะครับ
2: ค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ฟังก็เขียนเข้ามาบอกว่ามีนานแล้วหุ่นยี่ห้อเนี้ยไม่ใช่เรื่องการเมือง
1: สักสยาม
2: ขอบคุณมากค่ะที่ก็สังเกตท่านนั้นเองว่าไม่เคยเห็นเนี่ยแต่มีแล้วก็ขอบคุณค่ะเป็นข้อมูลแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนั่นเองว่าชื่อนี้
1: ถูกตัดสิทธิ์ถ้าเป็นชื่อนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปหมดเลยนะทั้งยาสีฟัน
2: แล้วก็ปุ๋ยบ้างโดนตัดสิทธิ์ทั้งคู่เลยค่ะโอเคมาข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะคะพี่ไพศาลมีการเปิดเผยขึ้นมาจำได้ไหมคะเมื่อตอนโควิดน่ะองค์การคลังสินค้าบอกว่ามีคนต้องการถุงมือยางหนึ่งสั่งซื้อถุงมือยางมูลค่าแสนล้านบาทแล้วองค์การคลังสินค้าก็เลยไปจัดจ้างให้บริษัทหนึ่งเอาถุงมือยางมาให้องค์การคลังสินค้าโดยจ่ายเงินล่วงหน้าไป 2,000 ล้านบาทนะคะ
1: ครับ
2: ไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่ดำเนินการจัดซื้อเนี่ยในมันเป็นคดีความขึ้นมาในสำนวนเนี่ยอัยการก็ส่งฟ้องแล้วก็ถามว่ามันเป็นคดีเพราะอะไรเขาก็บอกว่าได้ทำงานกันเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งขององค์การคลังสินค้าเลยมีลักษณะแบ่งงานกันทำกับพวกเอกชนในการที่อ้างนะคะบริษัทเอาบริษัทที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางเข้ามาเป็นผู้ซื้อถุงมือยางจากองค์การคลังสินค้าทั้งที่ไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาและจำหน่ายบริษัทนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางเลยแต่ไปเอาบริษัทนี้เข้ามาขายถุงมือยางให้องค์การคลังสินค้าแล้วก็ยังไม่ได้วางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาหรือจำหน่ายแล้วก็ได้มีการเร่งรีบเสนอโครงการจัดซื้อถุงมือยางแสนล้านโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าไม่ติดประกาศที่เปิดเผยไม่มีราคาอ้างอิงโดยใช้ข้ออ้างว่ามีลูกค้ารองรับซื้อต่อล่วงหน้าแล้วเท่านั้นเองเพื่อมุ่งหมายและมีวัตถุประสงค์ที่จะเอื้ออำนวยให้กับบริษัทเนี้ยที่ไม่ได้มีอาชีพขายถุงมือยางเลยอ่ะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า
1: ครับ
2: โดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้เสนอราคารายอื่นด้วยนะเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมรวมทั้งเพื่อเป็นข้ออ้างในการถอนเงินขององค์การคลังสินค้าที่ได้ฝากประจำไว้ไปจ่ายล่วงหน้านอกจากจ่ายล่วงหน้าเขา 2,000 ล้านแล้วยังเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้จากการฝากประจำอีก3ล้าน7ด้วยครับพี่ไพศาล 2,307 ล้านนะที่เสียหาย 2,000 ล้านให้เขาเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้3ล้าน7ค่ะปรากฏว่าคดีนี้สู้กันมาจนถึงวันนี้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดเลยค่ะนอกจากยกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์ด้วยศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งยกฟ้องเหตุผลก็คือเป็นการดำเนินการค้าขายตามวัตถุประสงค์ไม่เข้าข่ายพรบหัวหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทุจริต
1: เราทำให้รัฐเสียหายไหม
2: เห็นว่า
1: เงินที่ไปจ่ายเจอ
2: ซื้อถุงมือยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการค้าตามวัตถุประสงค์ขององค์การคลังสินค้าที่ให้อำนาจคณะกรรมการดำเนินการการที่จำเลยทำสัญญากับบริษัทเอกชนไปโดยไม่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าและก็ไม่ติดประกาศในที่เปิดเผยรวมทั้งไม่มีราคาอ้างอิงนั้นไม่เป็นความผิดตามพรบว่าได้ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของรัฐพ.ศ.42ส่วนการที่ปปช.เห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูลเบื้องต้นเชื่อว่าในการทำสัญญาซื้อขายถุงมือระหว่างอกส.กับเอกชนรายเนี้ยเป็นการเอื้อประโยชน์ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมของอัยการสูงสุดที่พิจารณาไว้แล้วก็คือไม่อุทธรณ์ค่ะ ส่วนกลุ่มจำเลยอื่นที่เป็นผู้เข้ามาทำสัญญาหรือได้รับประโยชน์อื่นใดจากการทำสัญญาดังกล่าวพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ากระทำความผิดที่ศาลชั้นต้นพิจารณายกฟ้องนั้นชอบแล้วค่ะศาลชั้นต้นยกฟ้องอัยการไม่อุทธรณ์ 2,000 ล้านให้เอกชนใน Next News เขียนว่าอย่างนี้ค่ะแหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้ากล่าวกับ Next News ว่าการที่อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์คดีนี้อาจส่งผลทำให้องค์การคลังสินค้าสูญเสียเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทที่จ่ายให้เอกชนไปแล้วและยังไม่ได้คืนกลับมาแล้วยังจะมีผลต่อรูปคดีการฟ้องร้องทางละเมิดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะถุงมือก็ไม่ได้เงินก็
1: เสีย
2: ถอนเงินมา 2,000 ล้านไปจ่ายให้เขาไอ้ดอกเบี้ยเงิน 2,000 ล้านอีก 3 ล้าน 7 ก็ไม่ได้ไม่ติดคุกไม่มีใครผิดเลย
1: ในทางคดีมันยังไงผมก็แปลกๆดูรูปการมันแล้วเนี่ยมันรัฐเสียหายแน่นอนใช่ไหมเอาเงินไปให้เขาถึงว่าจะทำสัญญาแบบถูกต้องไอ้ของไม่มีอ่ะพูดง่ายๆเอาเงินไปให้เขาแล้วของไม่มีอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วบริษัทก็ไม่ได้มีอาชีพในการขายถุงมือยางเลย
1: อ้าวก็เนี่ยเขาก็สืบค้นกันมาแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานอะไรเลยด้วยซ้ำไปดูแล้วมันก็ผมมันรอดมาได้ยังไงอาจจะไปฟ้องผิดข้อหาหรือว่าฟ้องไปอะไรยังไงก็ไม่ร
2: ู้ก็เขาแต่ตามคำอธิบายเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ทำตามปกติการที่ไม่ประกาศการที่ไม่เทียบราคาไม่อะไรเลยไม่ใช่ความผิดก็ทำตามหน้าที่เขาก็เหมือนกับบริษัทอะไรที่ได้สัญญาจากกรมประมง53สัญญานะและที่มาทำแอปปลานู่นปลานี่เขาบอกเขาไม่มีผิดสักอันเลยเขาผ่านสตง.ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็เขาชำนาญนะเขาถึงได้ตั้ง53สัญญาก็ชำนาญนะ
1: ก็เดี๋ยวรอถ้าสมมติว่าเงินหายไปทางองค์การคลังสินค้าก็ต้องค่อยไปร้องไปเป็นผู้เสียหายก็ต้องไปแจ้งความอีกทีหรือไงก็ไม่ทราบ
2: แต่พี่ภิสารเชื่อไหมคะว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เขาไปวัดเรื่องดัชนีการรับรู้การทุจริต
1: ก็เป็นไปได้
2: เพราะว่าไอ้การคำนวณดัชนีรับรู้การทุจริตที่เราเนี่ยได้33เต็มร้อยแล้วก็เกือบต่ำสุดในอาเซียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเอาไปวิเคราะห์ก็คือการวัดเกี่ยวกับความเรื่องของความหลากหลายของประชาธิปไตยการทวงดุลของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการด้วยค่ะ
1: ครับ
2: มันอยู่ในนั้นค่ะทั้งหมดอ่ะ
1: ครับก่อนจะไปเบรกกันผมรายงานสถานการณ์ล่าสุดของราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ทราบกันสักนิดนะคุณอันนะท่านผู้ฟังครับก็จากข่าวที่มีสื่อออนไลน์ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในรูปแบบของ MOU บันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าจำนวน14ข้อเพื่อยุติสงครามและวางกรอบสำหรับการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่จะมีรายละเอียดมากขึ้นต่อไปเนี่ยซึ่งคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับสหรัฐภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่แหล่งข่าวระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐและอิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ก็ส่งผลทันทีให้ราคาน้ำมันในตลาดนิวยอร์กนะครับน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยร่วงลงทันที12เหรียญ28เซนต์หรือ 12.01% มาอยู่ที่89เหรียญ99ครับจากประมาณ102เหรียญนะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลงมา12เหรียญหรือ 10.92% ก็มาอยู่ที่ 97.87 เหรียญต่อบาร์เรลขณะนี้ก็เริ่ม มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาก็ไอ้ที่ลดลง12เหรียญก็เหลือประมาณ10เหรียญ9เหรียญประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าทั้ง Brent แล้วก็ WTI ก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า100เหรียญอยู่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันขณะที่ทองคำครับกระโดดพรวดขึ้นไปทันทีเลย130เหรียญครับ
2: มันเป็น400เท่าไหร่ละคะ
1: สี่พันเจ็ดร้อยกว่าเหรียญ
2: โถ
1: จาก 4,500 กว่า
2: ไม่ถึง 5,000 สักทีเลยค
1: ่ะเขาบอกว่าทองขยับขึ้นทันที 3% จากข่าวที่ว่าจะเกิดสันติภาพขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็ดอลลาร์ก็อ่อนค่ายวบน้ำมันก็ร่วงลงอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันที
2: ดีค่ะรู้แล้วแต่ดีพี่สารคะพี่สารรู้จักคุณดร.โจชัยวัฒน์นี่ไหมฮะดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะ
1: ก็รู้ตอนเข้ามาเป็นส.ส.อะไรเงี้ยเป็นคนจากแบงค์ชาติเป็นอะไรต่าง
2: ๆไม่รู้จักส่วนตัวใช่ไหม
1: คะรู้จักส่วนตัวไม่รู้จักเลย
2: ถ้ารู้จักเนี่ยพี่สารจะให้เขาลาออกจากส.ส.มาสมัครผู้ว่าไหมคะ
1: ผมไม่ใช่นักการเมืองก็ความคิดผมอาจจะไม่เหมือนกับพวกเขาอยู่ไม่กล้าตอบเหมือนกันนะ
2: ถ้าเราแบบรู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นผู้ใหญ
1: ่จะให้ข้อแนะนำอะไรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: คงดูแล้วว่าคนที่จะมานี่เป็นคุณเพชรกรุณพลเขาก็คุณเพชรนี่ก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในขณะนี้พรรคประชาชนต้องการคนที่เป็นกระบอกเสียงคนที่คุยกับสื่อคนที่มีเสน่ห์ที่สื่อจะยังเกาะติดรายงานคงรายงานข่าวได้อยู่เพราะคนเหล่านี้ค่อยๆหายไปคุณเท้งเองก็ไม่เป็นคนที่ดึงดูดเหมือนกับคุณพิธาตอนเป็นหัวหน้าไรตรงเรตติ้งก็ไม่สู้ดีเพราะได้คุณเพชรมาเนี่ยดร.โจเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่เคยเป็นข่าวเลยนะไม่ค่อยจะเป็นข่าวเลยนะแต่ถ้าคุณเพชรกรุณพลซึ่งเขาเป็นดารามาก่อน
2: เขาเป็นดาราเขาดังพ่อเป็นดาราแล้วเขาก็มีอะไรแจ๋วแจ๋วของเขาอยู่ใน Facebook เขามีคนรักมากแล้วก็มีคนที่ตามอารวาสเขาอยู่มานานแล้ว
1: ครับคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะต้องมาสมัครเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องลาออกไหม
2: ลาแล้วลาออกแล้วแล้วก็ขยับคุณเพชรออกมาฮะ
1: เขาลาออกแล้วแต่ว่า
2: ลาออกแล้วแล้วเขาบอกเขาคิดหนักอยู่ต้องลาออกค่ะแล้วเขาบอกเขาคิดหนักมากตอนเขาลาออกก็นี่อะดิฉันคิดว่าเขากำลังสูญเสียการเป็นส.ส.ก็เลยคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเนี่ย
1: แต่อนาคตทางการเมืองนะก็อยากส.ส.บัญชีรายชื่อคนหนึ่งแล้วมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยนะมันก็ชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดานะผมบอกตรงนะ
2: แล้วผมก็
1: เชื่อว่าคะแนนเขาเนี่ยถ้าจะแพ้ก็ไม่น่าขี้เละดูจากพื้นฐานที่ทางพรรคประชาชนเขากวาดทุกที่นั่งมาในเขตกรุงเทพอย่างเงี้ยนะผมเชื่อคะแนนพื้นฐานเขาน่าจะแข็งแกร่งทีเดียวแล้ววิเคราะห์กันนะขนาดนี้ว่าไม่น่าจะสู้ผู้ว่าชาติชาติได้แต่ว่าผมว่าคะแนนไม่ขี้เหร่แน่นอน
2: เด่นวันนี้ฉันเด่นเริ่มอ่านบทวิเคราะห์ซึ่งก็ค่อนข้างจะคล้อยตามไปด้วยนะคะพี่ไพศาลวิเคราะห์ว่าพรรคประชาชนเนี่ยปัญหาของพรรคประชาชนคืออะไรกันแน่ความนิยมผู้นำฝ่ายค้านตัวคุณเท้งเนี่ยแพ้คุณอภิสิทธิ์ขนาดนี้แล้วก็บทบาทในการเป็นฝ่ายค้านมันก็ดูไม่ได้โดดเด่นเวลาที่อภิปรายแต่ละครั้งอ่ะแกแทบจะเอาข้อมูลจาก Next News อ่ะจากคุณประสงค์ที่ทำไว้เหลืองเซียตื้อตั้งแต่เรื่องอุ้ยตั้งแต่สมัยคุณรังสิมันโรมเรื่องที่โดนก็ฟ้องอ่ะเขาเขียนในอิสลามาทั้งนั้นเลยนะคะที่ไหนสารเขาก็เอาไปอภิปรายเท่านั้นเองอ่ะมันก็เลยคิดว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำขนาดไหนอะค่ะความสามารถในการที่เป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มมีคนตั้งคำถามตรงเนี้ยเป็นส.ส.เข้ามาทำงานในสภานะได้แต่ถ้าระดับที่จะมาเป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มถูกตั้งคำถามถึงความสามารถเหมือนกันค ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์แกบอกยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วเต็มลุยชิงผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อลมและเป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมจะไปข้างหน้าเป็นเมืองที่คอยโอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากและเป็นเมืองให้โอกาสในวันที่คุณอยากก้าวกระโดด
1: เป็นงานวรรณกรรมเลยนะดู
2: มันเป็นอย่างนี้พี่เอกสารดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเมื่อวันเปิดตัว5พฤษภาคมกรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อลมจินตนาการตาม
1: คือก็ผมก็คิดว่าสู้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ต้องมาแนวอย่างเงี้ยคือต้องเป็นจินตนาการเป็นความฝันเพราะผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าชัดชาติจะไม่มีอะไรเลยทำงานอะไรเงี้ยไม่ต้องมีอะไร
2: เป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมไปข้างหน้า
1: เ
2: ป็นเมืองที่คอยอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากใครบอกอุ้มเราเวลาที่เรา
1: อันนี้ที่ไล่มา
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: เงิน
1: ไอ้ที่ไล่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อบทเพลงทั้งนั้นเลยเนี
2: ่
1: ย
2: เป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่คุณอยากจะก้าวกระโดด
1: เป็นชื่อส่วนใหญ่แล้วน่าจะไปดูแล้วมันเป็นท่อนวัดทองของพวกบทเพลงบทกวี
2: เลยกลัวคนจะหาว่าแกเป็นลิเกจริงเลยตอนคุณพิธาก็โดนไปทีนึงแล้วอันนี้กลัวนะคะกลัวว่าแกจะโดนหาว่าเป็นลิเกตอนคุณพิธาก็โดนล้อเลียนไปทีนึงแล้ว
1: อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นอย่างคุณอันอย่างผมนี่อาจจะเรียกเอาไปละเขาอาจจะเขาถ้าเขาสื่อสารลักษณะนี้ผมเชื่อว่าเขาคงคิดว่าน่าจะเข้ากับจริตของฐานเสียงเขาอยู
2: ่ล้มๆลุกๆมีลมใต้ปีกไม่รู้อ่ะแต่นี
1: ่ You are my wing beneath Are you my wing beneath my wing
2: แต่นี่เนี่ยเป็นไอเราเป็นผู้หญิงอ่ะงานพวกงานบ้านอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนจุกจิกนี่ก็ยังเห็นขยะที่อยู่ริมขอบถนนพวกทางยกระดับไม่ว่าจะตรงลาดพร้าวค่ะพี่วิสารจากวิภาวดีมาลงหนโยธินจากพระราม9ข้ามมาลงตรงหน้าพวกอะไรอะลาเดฟองวิทเทเลซีเครดอะไรอะสกปรกสกปรกไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยพี่วิสาร
1: ส่วนพระราม9ใช่ไหม
2: จริงมันเป็นทางยกระดับมาจากแถวแถวหน้าโรงพยาบาลปิยเวชใช่ไหมคะแล้วก็ยกระดับมาลงหน้าอาบอบนวดเวิร์กนั้นทั้งเวิร์กอ่ะ
1: อ๋อมันไม่ใช่ทางด่วนใช่ไหมเพราะทาง
2: มันเป็นทางยก
1: ทำความสะอาด
2: ใช่ค่ะมันเป็นทางยกระดับ
1: ทางยกระดับนี่ของกทม.
2: สกปรกมากสกปรกที่สุด
1: ไม่เข้าใจว่ากทม.ไม่มีรถเก็บขยะไอ้ประเภทที่มาคอยกวาดขยะขอบ
2: เอาเงินไปซื้อเครื่องออกกำลังกายหมดเหรอคะ
1: ไม่ทราบกันจัดเต้นนอร์บิทแต่ทำดนตรีในสวนว่าไม่รู
2: ้ทางยกระดับบุสะพานทุกสะพานสกปรกที่สุดค่ะเพราะว่าคนกวาดเขาขึ้นไปกวาดไม่ได้ผ่านทุกวันหงุดหงิดทุกวันเลยครับพี่ไพศาลค่ะ
1: แจ้งทราฟฟิกฟังดูแล้วก็ยังไม่คืบหน้าใช่ไหม
2: ขี้เกียจยุ่งและเบื่
1: อ
2: ตอนเขาไปทำเขาจะส่งรูปให้เราดูนิดนึงตอนทำก็เก็บไม่หมดเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: ครับขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: อนุญาตค่ะอนุญาตค่ะ
1: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมา
2: คุยต่อก่อน
1: จะนะครับ
2: โอ้ขอบคุณมากเลยมีคนที่คุยกับเราเรื่องนี้มาคุณไพฑูรย์หมอคนกวาดอันตรายถูกต้องคุณไพฑูรย์เรียนกับพี่ไพศาลถึงบอกแล้วมันต้องใช้รถขึ้นไปกวาด ราะสังเกตว่าทางยกระดับทั้งหมดจะสกปรกหมดเลยเพราะว่าคนขึ้นไปกวาดไม่ได้คุณชวันบอกต้องไปดูหลังหมอชิด2ครับเหมือนสลัมเลยจริงที่สุดเพราะว่าใต้ทางด่วนของหมอชิดเนี่ยค่ะพี่ไพศาลเขาจะทำรั้วลวดอ่ะสูงๆไว้คนก็จะเอาขยะทุกอย่างไปซุกใต้รั้วเป็นกองขยะลาเต็มไปหมดเลย มันเป็นพื้นที่ทางด่วนกทมก็ไม่ได้เข้าไปเก็บแต่ไอตอนคนทิ้งอ่ะเหวี่ยงเข้าไปใต้ทางด่วนเราผ่านไปเราจะเห็นยิ่งกว่าสลัมสกปรกมากค่ะนะค่ะ
1: มาดูเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สภานะฮะวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลสส.อ่างทองภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ครม.ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่ค้างจากสภาชุดที่ผ่านมาให้เดินหน้าพิจารณาต่อในสมัยสภาปัจจุบันว่าตามขั้นตอนเนี่ยต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ลงมติเห็นชอบตามที่ครม.เสนอหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าจะประชุมได้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนจะมีร่างพรบฉบับใดที่ครม.ร้องขอให้สภาพิจารณาต่อนั้นตนยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดทั้งนี้ทราบว่าไม่มีการยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ค้างการพิจารณาวาระ2ของรัฐสภาชุดที่ผ่านมาอันนี้ตกไปแน่นอนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยนะ
2: ไอ้ที่ในเวลาที่เราเลือกตั้งอ่ะเหรอคะที่ลงมติในรัฐธรรมนูญตอนที่เราเห็นชอบจะเลือกตั้งในตอนเลือกตั้งอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไม่นี่จะให้แก้เข้าใจว่าจะไปตัดไอ้เรื่องของบทบาทสวหรืออะไรต่าง256นะจะมีรายละเอียดอะไรผมจำอะไรไม่ได้นะขออภัยด้วยแต่เอาเป็นว่าร่างแก้ไขอันเนี้ยซึ่งผ่านสภามาแล้วนะในวาระแรกนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็รัฐบาลก็จะไม่ยืนยันร่างนี้ให้เพื่อให้พิจารณาต่อในวาระ 2-3 ต้องเพราะว่าอำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่ว่าไอ้ร่างกฎหมายอื่นๆเนี่ยจะมีทั้งหมด8ฉบับนะ อย่างเรื่อง อากาศสะอาดอะไรเงี้ยเข้าใจว่ารัฐบาลก็จะยืนยันว่าให้เดินหน้าได้ต่อขณะที่คุณนิกรจำนงในฐานะรองประธานวิปก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีครม.ไม่ยืนยันต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าตนเข้าใจว่าเป็นเพราะรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนก่อนคือปัญหาวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนขณะที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการเห็นชอบประชามตินั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพียงแต่ว่าอาจต้องจัดลำดับการทำงานและแก้ปัญหาของรัฐบาลให้ดีพูดทำนองว่าก็คงยังไม่ใช่เร่งด่วนที่ต้องทำรวดเร็วคุณนิกรบอกว่าในฐานะที่ตนก็ติดตามเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและมีบทบาทต่อการศึกษาต่อการทำงานศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมและประชามติหลายครั้งมองว่ารัฐบาลยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้แม้จะไม่ยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของสภาชุดก่อนหน้านี้และมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องอื่นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นขณะเดียวกันก็มองว่าในขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นต้องพ่วงกับการทำประชามติอีก2ครั้งมีความจำเป็นที่ต้องหารือกับคณะกรรมการเลือกตั้งต่องบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีวิธีทำให้ลดการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามที่กฎหมายประชามติฉบับแก้ไขกำหนดไว้ให้ทำได้คือผ่านระบบไปรษณีย์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง1,000 ล้านบาทจากเดิมที่ต้องใช้ 3,500 ล้านบาท
2: วันนี้อ่านซูมคุณสมชายกุศลสมบัตินะคะท่านพูดเหมือนเราเลยท่านบอกว่าไอ้เรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยออกมาเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิและเสียเวลาที่เราเนี่ยปวดที่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นมันเหมือนกับตอนเสอะอันนี้ในบทความท่านเขียนอย่างนั้นนะคะ เราก็เคยพูดอย่างเงี้ยว่ามันเสียสมาธิมันเสียเวลามากเลยเรื่องแลนด์บริดจ์ที่ฉันเปรียบเทียบเหมือนตอนที่คุณอุ๊งอิงแกจะทำคาสิโนอ่ะซึ่งเราก็วุ่นวายกับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคาสิโนตอนคุณเศรษฐาจะทำบล็อกเชนเราก็วุ่นวายกับการทำบล็อกเชนแต่ไอ้นี่หนักไปกว่าอีกนะคะพี่ไพศาล มันต้องใช้เงินด้วยนะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแค่ 5,000 ล้านเนี่ยไม่มีเงินเลยค่ะนี่ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องใช้เงินทำประชามติจะไปชนีอะไรก็ต้องใช้เงินค่ะพี่ไพศาลค่ะเรียนว่านะบางทีเราก็ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้มากพอสมควรจริงๆเรียนอยากให้นักการเมืองมา move on เป็นเรื่องอื่นบ้างค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นไปตามที่คุณดันคิดอ่ะก็คือผมคิดว่ารัฐบาลภูมิใจไทยก็คงไม่รีบผลักดันอะไรมากมายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญคงดูอาจจะเรียกว่าใน4ปีนี้เขาอาจจะยังไม่มี
2: แล้วไอ้ตึงก็ไม่เห็นพูดอะไรแล้วเนี่ยไอ้ตึงก็พูดเรื่องอื่นแล้ว
1: ก็ไม่รู้ทำ
2: ปกติไอ้ตึงต้องพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะ
1: ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันก็มีประชามติออกมาแล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่สามารถจะเริ่มต้นอะไรได้มันก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
2: ค่ะไอ้ตึงก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วเพราะว่าท่านพูดเรื่องรัฐธรรมนูญ
1: ไอ้ตึงก
2: ็
1: ไอ้ติมจะมาตกลงจะมาเป็นวิปฝ่ายค้านนี่ใช่ไหมเห็นว่าเที่ยวนี้จะมาเป็นวิปฝ่ายค้านนะ
2: ก็น้าหลานก็ทำงานกัน
1: ออกจากโฆษกแล้วนี่ไม่ได้เป็นโฆษกละต่อตามรายงานข่าวเขาบอกว่าที่ไม่เป็นโฆษกแล้วคุณลิซ่าพักกมลมาเป็นแทนเนี่ยเพราะว่าไอ้ติมก็จะมาเป็นวิปฝ่ายค้านมาเป็นประธานวิปฝ่ายค้านครับ
2: พี่ลิซ่ารู้จักทนายอันเนี่ย
1: ทายอ่านบุรีรัมย์เหม
2: ือนกันใช่ค่ะ
1: ก็รู้จักตามข่าวท่านนะครับ
2: แกอยู่ไหนอะคะทุกวันเนี้ยนี่ถ้าเห็น
1: เข้าใจว่าแกน่าจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวแถวปปช.หรือกกต.หรือไงครับ น่าจะกกต.ฮะครับคงเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอะไรอยู
2: ่ฝากดูด้วยนะถ้าใครอะขับรถจากบุรีรัมย์มากรุงเทพอะถ้าเห็นใครแกพาวิ่งอยู่ข้างถนนเน
1: ี่
2: ย
1: เอาแกว่างั้นเหรอ
2: ช่วยดูหน่อยว่าใช่เปล่า
1: แกบอกจะถ้าแกจะมาชดจะประท้วงอ่ะ
2: ก็แกเคยโพสต์เมื่อวันที่4มกราคมนะคะถ้าพักน้ำเงินได้ถึง40เก้าอี้ขึ้นไปอ่ะทนายอันบุรีรัมย์จะวิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมย์ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะค่ะ
1: พูดนานแล้วไม่ใช่เหรอคนยังจำได้น่าจะลืมไปแล้ว
2: มันเขียนนะคะถ้าพูดอ่ะคงอาจจะจำได้ไม่ได้บ้าง
1: มีคนบันทึกไว้นะ
2: เขียนไว้เมื่อวันที่4มกราคมเจ้าตัวอาจจะลบไปแล้วก็ได้แล้วกล่าวอะไรสักอย่างก่อนจะอำลาวงการหาลูกเมียทำนาตามภาษาคนจนต่อไป
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ควรจะถอดตัว
4: ให้ตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องความเชื่อไปก่อนไงแล้วก็บอกต้องรูปไล่ให้ร่างกายมีพลังงานขึ้นมาก็บางทีมันก็เคลิ้มกันไปมันก็หรอต้องทำเหรอก็คืออาจารย์คนนี้เขาอายุเยอะแล้วด้วยนะเราก็อาจจะคิดว่าหรือว่าแกมีชื่อเสียงคนก็อาจจะเกรงใจหนึ่งสองก็อายุเยอะคงไม่ทำอะไรเราอย่างนั้นมั้งนั่นแหละจนเริ่มมาแบบลุ่มล่ามเรามากเกินเนี้ยเขาก็เริ่มผิดปกติแล้วเขาเลยถ่ายติดเอาไว้นะฮะ
3: เอาจังหวะไหนไปถ่ายคลิปดูนะ
4: คร
3: ับ ถ่ายคลิปไปด้วยคลิปไปด้วย
4: หลักฐานนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สายใหม่ต้องเราจะพาไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อเอาผิดกับอาจารย์ที่ทำพิธีคนนี
3: ้
4: นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปครับ

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับกับดีเจน้องดงจามอนกิจโสภาคนะครับน้องดงสวัสดีน้องดงเดี๋ยวน้องดงกำลังมาคุณผู้ฟังฮะเป็นไงฮะช่วงที่แล้วโอ้โหข่าวยาวบางข่าวขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังนะทำให้รวบรัดตัดตอนไม่ทันเลยจริงๆเพราะว่าบางข่าวก็อยากเล่าละเอียดอะเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ได้รู้ที่มาที่ไปอย่างเช่นข่าวของมาดามเก่งเนี่ยเรื่องของเซียนพระเนี่ยมันอะไรยังไงกันแต่ว่านี่นะฮะก็ชัดเจนเดี๋ยวรอความคืบหน้าแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าซึ่งก็มีการแจ้งความด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีของท่านบิ๊กเต่าไงบิ๊กเต่าเองท่านก็ทำหลายคดีพอมีชื่อเสียงแบบนี้เนี่ยก็คนอาจจะสงสัยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้ารู้จักพี่เต่าผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะเพราะก็ท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาเออนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงนี้มหานครรอบทิศนะคุณผู้ฟังนะไปติดตามกันอีก10ข่าวครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10คิดว่ามีแต่คนไทยนะเจ้าของห้องพังงะไปปล่อยคอนโดให้สาวเมืองผู้ดีเช่า6เดือนเปิดห้องดูอีกทีเจอขยะกองโตเสื้อผ้าเน่าเหม็นครุ้งทาสีเลอะเทอะค่าซ่อมแซมครึ่งล้านแล้วโทรทัศน์เนี่ยก็หายไปด้วยคุณผู้ฟังฮะวันนี้นางสาวฉันธนีอายุ41ปีฮะเป็นแม่บ้านดูแลคอนโดแถวแถวจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งความตำรวจที่สภ.ภูพิงราชนิเวศว่าขอให้ติดตามตัวนางสาวแอนชาวอังกฤษอายุประมาณสัก35ปีหลังจากมาดามแอนเนี่ยฮะได้ทำสัญญากับทางเจ้าของคอนโดขอเช่าห้องราคาเดือนละ 2,500 บาทโดยเช่ากันทั้งหมด6เดือนเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมที่ผ่านปีที่ผ่านมานะถึงมีนาคมปีนี้ปีนี้ก็มีนาและเมษานี่เข้าพฤษภาก็เดือนกว่าโดยแม่บ้านผิดสังเกตเนื่องจากห้องดังกล่าวมันมีกลิ่นเหม็นไม่มีผู้เช่าแล้วทำไมมันมีกลิ่นเหม็นก็เลยนำกุญแจสำรองเปิดเข้าห้องถึงกับผงะฮะเนื่องจากสภาพในห้องเต็มไปด้วยขยะกางเกงในเสื้อผ้าขยะเน่าเหม็นเต็มห้องถูกทิ้งเรี่ยราดและเพราะว่ามีการนำสีมาทาตามผนังห้องเลอะเทอะอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าทรัพย์สินเสียหายเช่นเตียงโซฟาผุพังสกปรกสภาพห้องเสียหายอย่างหนักโดยให้ช่างมาตรวจสอบคาดว่าหากมีการซ่อมแซมให้กลับมาดังเดิมคงจะเสียหายประมาณสัก 500,000 คุณฟังฮะค่ารีโนเวทค่าตกแต่งค่ารื้อทำความสะอาดใหม่ 500,000 ค่าเช่าที่เก็บมา6เดือนเนี่ยไหวไหมอยู่ไหมแล้วก็พบอีกว่าทีวีจอแบนก็หายไปด้วยซึ่งผู้เช่าคงจะรักขโมยไปแหมแสบจริงๆมาดามแอนก็อยากจะเตือนผู้ที่มีคอนโดหรือว่าห้องเช่าให้ระวังนะแล้วก็หมั่นตรวจสอบความเสียหายของห้องว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเธอเปิดเปื้อนหรือเปล่าตอนที่ผ่านมาก็เห็นแต่คลิปข่าวว่ามีคนไทยเช่าห้องคอนโดแล้วเดือดทำเจ้าของห้องเดือดร้อนทำสกปรกไม่คิดเลยว่าสาวเมืองผู้ดีอังกฤษอย่างนางสาวแอนคนนี้จะเช่าห้องแล้วก็ทำให้เจ้าของห้องต้องตกตะลึงแล้วก็เสียค่าซ่อมถึง 500,000 เนี่ยฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ไปแต่งหน้าสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่บอยครับ
2: สวัสดีครับโดง
4: มาอันดับ9ใช่ไหมพี
2: ่
4: มาดูเรื่องคราวของพี่ไรเดอร
2: ์ครับ
4: นะครับชีวิตเหนื่อยทั้งวันอยู่แล้วเนาะวิ่งตากแดดทำมือถือตกท่อล่วงไปแบบฝาตะแกรงท่อตกลงไปนะฮะก็ว่าเคาะลายแล้ว
2: ครับ
4: ล้วงไปหยิบหยิบถึง
2: ครับ
4: นึกว่าดวงดี
2: เ
4: ออมือติดอีกมือติดตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กฝาระบายน้ำติดอยู่เนี่ยนะฮะร่วมๆเกือบครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
4: นะฮะก็ในที่สุดเนี่ยนะครับต้องตามเจ้าหน้าที่มาช่วยนะฮะเหตุการณ์นี้กู้ภัยของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับก็มาช่วยนะตัดเหล็กกันนะครับเพื่อให้มือพี่ไรเดอร์เนี่ยนะเออนะออกมาได้นะครับโอ้พี่แกอายุ24ปีนะครับนะโอ้ชื่อเพราะด้วยชื่อว่าคุณกันกาญจนะพิทักษ
2: ์
4: โอ้ชื่อยาวนะ
2: ครับ
4: นะเออก็ทำอาชีพ
2: ชื่อจามอนสมศักดิ
4: ์อันนี้ใส่แบบว่าน่าจะเหมาะดูนะกันกาญจนะพิทักษ์ ถ้าเด็กๆนี่ชื่ออย่างนี้แล้วโดนครูคัดร้อยจบนี่โกรธครูเลยนะ
2: เออ
4: ไม่โกรธพ่อแม่นะโกรธครู
2: ไปซื้อตรายางมาเลยผมประทับปับปับปับ
4: เออแกบอกว่าพลาดทำมือถือหลุดลงไปนะครับในท่อก็คิดว่าล้วงถึงนะก็นะเออใช้มือล้วงลงไปปรากฏว่าเอ้าตอนจะเอาขึ้นมาแขนติดอยู่ครับดึงออกมาไม่ได้โอ้โหนะอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนี่พี่เขาเลยนำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนักข่าวก็ไปทำข่าวว่าเป็นอุทาหรณ์ระวังนะอะไรตกท่อเนี่ยทางที่ดีเรียกเจ้าหน้าที่ดีกว่า
2: ใช่แล้วบางครั้งเราก็รู้อะไรอยู่ในตัวในท่อนะแย่มือเข้าไปฟับมือเราม
4: ือหายเลย
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณฟังฮะนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวันนี้ท่านเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกไปมอบนโยบายและสั่งการเจ้าที่ฝนหลวงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกเร่งทำฝนหลวงในพื้นที่พร้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ของพิษณุโลกและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยวันนี้คุณราเชนเนี่ยก็ถือฤกษ์งามยามดีเดินทางมากราบขอพรพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะพระรามหลวงแล้วก็เจอมือณมะมนมนนางพญาโด่งสนใจไหมพิษณุโลก
4: ช่วยเรื่องอะไรพี่ช่วยเรื่องอะ
2: ไรที่คนมีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยเช่นคุณอนุทินภรรยาเนี่ยก็เคยมาขอพรแล้วเจอมือกับท่านพระครูมาแล้ววันนี้คุณราเชนก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าก็ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการไปตั้งแต่29เมษายนที่ผ่านมาเพื่อศักดิ์ศรีข้าราชการไม่ยอมให้นักการเมืองมารังแกตนเป็นคนขอพระเจ้าอยู่ตนเป็นคนขอพระเจ้าอยู่หัวนี่คุณราเชนว่
4: า
2: หลังจากนั้นคุณราเชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งและการทำฝนหลวงในพื้นที่บอกว่าวันนี้มาติดตามสถานการณ์เพราะว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญคือปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงซึ่งช่วงนี้กำลังจะเริ่มแล้วก็มาวันนี้ก็มาดูมาจากเดิมที่เราเคยวางแผนไว้เพื่อมาติดตามสถานการณ์คาดว่าจะเกิดความแห้งแล้งแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราชิงโอกาสว่ามันมีความชื้นอยู่ก็ต้องเร่งชิงทำให้ฝนมาตกลงมาเสียก่อนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมีน้ำกักเก็บในพื้นที่โอ้นี่อีก 2-3 เดือนเหรอถ้าเกิดมันน่าจะแล้งอ่ะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแถวบ้านฝนตกก็ตกนิดๆหน่อยๆอ่ะโดมเหมือนแบบหยิ่มๆอ่ะ
4: คร
2: ับ
4: คร
2: ับ คือเดือนเนี้ยเขาบอกว่ามีโอกาสอีกเดือนนึงที่จะทำฝนหลวงได้ไปถึงต้นมิถุนายนไม่งั้นหลังจากนั้นก็อากาศคงจะยากแล้วแหละโอ
3: ้มหานครรอบทิศอันดับ7
4: วันนี้ศาลให้ประกันนะครับแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงคุณป้า2ร้านเนี่ยพี่ที่เชียงใหม่เขาตั้งร้านอยู่บนฟุตบาทใกล้กันเจ้าหนึ่งอยู่ติดกำแพงเจ้าหนึ่งอยู่ริมถนนแล้วตรงกลางเป็นฟุตบาทให้คนเดินนะฮะก็ขายของเหมือนกันอยู่ด้วยกันปรากฏทะเลาะกัน
2: อ้าวทำไมล่ะ
4: ก็เธอขายดีฉันขายไม่ดีเออ
2: แค่นี้เอง
4: เธอไปบอกลูกค้าว่าร้านเธออร่อยกว่าร้านฉัน
2: เ
4: ธอไปบอกลูกค้าว่ากินของฉันไม่ค้างคืนของอีกร้านค้างคืนนะมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยนะครับเข้าหูกันและกันนะก็ทะเลาะกันในที่สุดนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะร้านนึงไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาคุณป้าอายุ63
2: ครับ
4: คุณป้าขายมะม่วงอายุ63แล้วนะครับปรากฏว่าร้านคู่กรณีเนี่ยไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาและเหมือนทำท่าจะเอาเก้าอี้พลาสติกเนี่ยฟาดเธอเธอก็สู้นะครับเธอก็เต็มสู้ปรากฏว่าคนนึงเนี่ยนะครับมากระชากผมอีกคนนึงจะเอาก็อีฟาด
2: ครับ
4: เธอเลยเอามีดปอกมะม่วงเนี่ยแทงเข้าไป
2: โอ้โห
4: นะฮะปรากฏว่ามันคงไปโดนจุดสำคัญผู้ชายคนนั้นล้มลงเสียชีวิตครับ
2: โอ้โห
4: เธอโดนจับนะฮะส่งศาลวันนี้ศาลเมตตานะครับให้ประกันปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะฮะด้วยหลักทรัพย์โฉนดที่ดินราคา 400,000 บาท
2: ครับ
4: นะฮะก็ให้ออกมาต่อสู้คดีแล้วก็คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกลับทางแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงร้านคู่กรณีเหมือนกันนะรุมทำร้ายฉันฉันจะผิดฝ่ายเดียวได้ยังไงฉันป้องกันตัวในภาพก็เห็นอยู่ว่า3คนเนี่ยคนนึงมาจับเธอล็อกอีกคนนึงกระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาดพอเธอดิ้นหลุดออกมาได้เธอก็เอามีดเนี่ยนะฮะกวัดไปแกว่งมาเพื่อป้องกันตัวเธอว่าอย่างนั้น3คนเนี่ยคนนึงมาจับเธอล็อกอีกคนนึงกระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาดพอเธอดิ้นหลุดออกมาได้เธอก็เอามีดเนี่ยนะฮะกวัดไปแกว่งมาเพื่อป้องกันตัวเธอว่าอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าโอ้โห

0: โอ้ยคมกริบคมกริบ
1: โด้งไม่รู้เหรอถ้าว่าไม่มีมีดก็ใช้พี่กระปอกมะม่วงสองมือพี่
0: โอ้ยคมกว่ามีดเนี่ยพี่บอย
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: คุณผู้ฟังครับเคาะแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเรามีสิทธิ์กันไหมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้เติมเน็ตไปเลยด้ง
0: 25พฤษภาแล้วเหรอ
1: คนละครึ่งพาสเติมเน็ตเลยนะเดี๋ยวเน็ตจะไม่ทันกดไม่ได้สิทธิ์เท่าไงคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ด้วยจ่อพิจารณาเงื่อนไขบัตรคนจนใหม่เรามีไหมบัตรคนจน
0: ไม่มีสิเรามีเงินเดือนนี่ก็ไม่ได้แล้ว
1: เอาเหรอ
0: เ
1: ออแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังจะเสนอโครงการคนละครึ่งพาสและเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนี้จากนั้นจะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคม29 19เสนอครม. 25พฤษภาคมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
0: 25วันจันทร์นะคุณผู้ฟัง
1: จ
0: ันทร์สุดท้ายของเดือน
1: แล้วก็จะเริ่มใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายน
0: เดือนละ 1,000
1: สำหรับรายละเอียดของคนละครึ่งพลัสอันนี้ยังใช้ชื่อนี้อยู่นะคนละครึ่งพลัสนะเบื้องต้นเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา1สัปดาห์แจกเงินรวม4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 4,000 บาท
0: ก็ไม่ต้องรีบไปแย่งกันในวันที่25
1: ก็จำสิทธิ์จะหมดไงถูกไหมล่ะแบ่งเป็นเงินรัฐบาลจ่ายให้ 60% เงินผู้มีสิทธิ์ร่วมเนี่ยจ่าย 40% กินกาแฟ100บาทก็เราจ่าย60หลวงจ่าย
0: เราจ่าย 40
1: หลวงจ่าย60คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ขณะที่ส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะเปิดลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนจะเปิดการลงทะเบียนใหม่ตามเงื่อนไขนะของกระทรวงการคลังที่กำหนดขึ้นก็ผู้ลงทะเบียนแค่กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และรอการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ในส่วนของการเยียวยากลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะยึดกลุ่มเดิมคือ13.4 ล้านสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ 13.2 ล้านสิทธิ์เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตโอ้ยตายไปต้อง2ล้าน2แสนหร
0: อ
1: ก็โดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อเครื่องเหมือนกับซื้อของอุปโภคบริโภคอีก300บาทต่อเดือนแล้วก็อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลานาน4เดือนผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสเลย
0: ก็คือเดิมจากได้เดือนละ300เป็นรัฐบาลให้เลย 1,000
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ก็ได้เป็น 1,000
0: คุณไม่ต้องเติมเงินกลุ่มนี้ไม่ต้องเติมเงินเหมือนเรากล
1: ุ
0: ่มนี้คือได้เงินเข้าบัตรไปใช้เลย
1: แสดงว่าเราไม่ต้องโหลดแอปใหม่ใช่ไหมใช้คนใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเดิมเหรอ
0: ใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเดิม
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้มันเสถียรแล้วอย่างที่ผมบอกว่าคือวันนั้นก็จัดรายการก็เลยบอกว่าฝากไปด้วยเพราะว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันเสถียรแล้วใช้กันมานานทุกคนมีและเคยชินถ้าไปโหลดใหม่เดี๋ยวมิจฉาชีพมาเดี๋ยวไปโหลดเอาหนึ่งยุ่งยากทุกคนไม่มีสมาร์ทโฟนสองไปกดลิงก์โหลดอะไรของโจรหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะแทนที่ได้เงินหลวงกลายเป็นเสียเงินให้โจรไป
0: มันจะมีช่วงหนึ่งไปใช้แอปทางรัฐจำได้ไหมทางรัฐ
1: ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: ก็กลับมาเป๋าตังค์ดีกว่าคนชาวบ้านซื้อหวยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114 3990ค่าจะ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย์
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: โอเค
5: นะครับมาเบรกสุดท้ายก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็คนกรุงเทพนี่ก็ใช้ชีวิตแบบปิดเทอมรถไม่ติดกันสัปดาห์สุดท้ายแล้วพี่บอยเพราะว่าบางโรงเรียนในวันศุกร์หน้าเปิดบางโรงเรียนก็ไปวันจันทร์เปิดนะครับบรรยากาศของการก่อนเปิดเทอมนะครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่หาดใหญ่นะเขาบอกว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังพาลูกหลานนะออกไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
4: ก็มันจำเป็นอ่ะ
5: ใช่ซื้อแค่เท่าที่จำเป็น
4: ต้องซื้อไหมปีนี้
5: อาจจะต้องซื้อกระโปรง
4: ไม่เอาชุดของแอนฟิลมาใส่
5: ไม่มันผู้ชายกับผู้หญิงมันคนละชุดกัน
4: เดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งแยกไหมเผื่อถามน้องหรือยัง
5: ไม่แล้วคนละโรงเรียนคนละโรงเรียนด้วย
4: ลูกเสือก็ยังเหลือแค่ผ้าพันคอเลย
5: ใช่โรงเรียนลูกมีผ้าพันคอเยอะอยู่แล้ว
4: ต่อไปก็อนุโลมใส่ทุกต่อไปอย่างนี้ใส่ชุดไปเวทไปแล้วก็มีสัญลักษณ์โรงเรียนห้อยคอไปโรงเรียนอะไร
5: ก็ยังไงก็ดีนะ
4: เออ
5: ไงก็ซื้อนะฮะก็นี่แหละนะครับผู้ปกครองที่หาดใหญ่นะครับพาลูกไปซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดนักเรียนหลายครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยยังไม่ฟื้นนะขายของอะไรยังไม่ดีนะครับหมดเงินไปการซ่อมแซมบ้านนะเพราะฉะนั้นการมาเลือกซื้อของนะครับในเทอมนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าบอกเด็กบอกลูกอะไรก็เข้าใจเอาที่มันจำเป็นนะอย่างเช่นกล่องดินสอถ้ามันเก่าถ้ามันเลอะก็ใช้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่นะครับกระเป๋านักเรียนถ้ามันยังใช้ได้ก็ใช้กระเป๋าใบเดิมไปอะไรเงี้ยขอแค่เอาแค่ว่ารองเท้าอย่างเงี้ยมันจำเป็นเนาะรองเท้ามันคับกระโปรงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละแต่ละครอบครัวก็เลือกซื้อของน้อยลงเห็นได้ชัดเลยสภาพเศรษฐกิจที่หาดใหญ่ยังไม่ฟื้นนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: อันดับ4อันนี้เป็นข่าวตั้งแต่กลางดึกต่อเนื่องเช้าแล้วตลอดทั้งวันนี้นะฮะเรื่องของพระครูประหลัดสมบัติเจ้าวัดวัดสนามชัยคุณผู้ฟังที่ว่าหายตัวไปปริศนาล่าสุดก็ปรากฏตัวแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของพระครูประหลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าวัดวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดเจ้าที่พบตัวแล้วโดยพระครูเนี่ยได้เดินทางเข้าพบตำรวจที่สน.บางรักด้วยตัวเองเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาแสดงความประสงค์ไม่ต้องการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกต่อไปแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุอย่างเป็นทางการว่าทำไมถึงหายไปแล้วก็สึกเป็นคฤหัสถ์จากการตรวจสอบของชุดสืบสวนพบว่าหลังหายตัวไปเนี่ยตัวพระครูประหลัดสมบัติเนี่ยออกจากสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ18มีนาคม69มุ่งหน้าไปวัดป่าแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกเพื่อลาสิกขาแสดงว่าไปสึกเลยนะคุณผู้ฟังต่อมาได้มีการเดินทางด้วยการซื้อรถจักรยานยนต์ปั่นขออภัยนะซื้อจักรยานนะปั่นไปยังจังหวัดเชียงรายดง
5: ใช
4: ่ๆโอ้ถ้าจะไปสายปั่นเหรอโอ้แล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะ
5: จากอยุธยาจากอะไรเขาดูนะปั่นยังไปถึงเลยนะโอ้โหแข็งแรงนะดูนะ
4: โอ้โหแล้วก็
5: แดดก็ร้อนนะ
4: แต่สุดท้ายไปโบกรถกลับมากรุงเทพ
5: ไปถ
4: ึ
5: งนะไม่ไหวหรอก
4: ไปถึงแล้วโบกรถกลับมากรุงเทพแล้วเขาเป็นตำรวจที่เพื่อแสดงตัวกลืนหน้าท่านแดงหมดเลยอ่ะจากนั้นก็ประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยามารับตัวไปนะคุณผู้ฟังฮะก็ตอนนี้ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็สาเหตุของการลาสิกขาโอ้ก็ถือว่าเป็นการคลี่คลายคดีการหายตัวไปเพราะทุกคนก็สงสัยว่าท่านหายไปไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรสุดท้ายท่านปลอดภัยดีแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าหายไปเพราะเหตุใด
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: วันนี้นะเป็นโจรเนี่ยนะฮะคิดจะเป็นโจรเนี่ยนะวันยังไงวันนึงนะเวรกรรมมันก็ต้องตามทันแต่โจรคนนี้เรียกว่าติดจรวดเลยครับพี่กรรมติดจรวดเลยเข้าไปงัดบ้านปรากฏว่าไปจ๊ะเอกับเจ้าของ
4: โอ้โห
5: เจอเจ้าของยิงปืนสวนขึ้นมาครับกลับเลยเสียชีวิตเลยฮะนี่ นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับตำรวจสภ.กุมภวาปีนะฮะที่อุดรธานีได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก็ไปตรวจสอบนะครับพบศพนะฮะพบศพของคนร้ายรายนี้เนี่ยนะฮะถูกยิงเข้า2นัดนะฮะคนก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่บุญช่วยนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าออกไปส่งลูกสาวกับลูกชายที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะฮะออกก่อนที่นี่แหละจะกลับมาที่บ้านก็มาเจอเขาบอกมาเจอคนร้ายพอดีคนร้ายเนี่ยชักมีดจะแทงเขาก่อนนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างรับเหมาทำประตูหน้าต่างฝ้าเพดานนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะฮะก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ย้ายไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งที่ลูกสาวกับลูกชายอยู่นั่นแหละนะก็เลยประกาศขายบ้านหลังนี้แต่ยังไม่มีคนมาซื้อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีขโมยขจรเนี่ยเข้ามาประจำ
4: ครับ
5: มายกแอร์ไปบ้างล่ะ
4: โอ
5: ้ยกเครื่องซักผ้าไปบ้างล่ะนะครับคือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในบ้านหลังนี้เนี่ยหายเกลี้ยงนะจนกระทั่งนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้นึกอะไรขับรถอยากมาดูบ้านหน่อยนะสี่ทุ่มนะขับมาดูบ้านเกือบสี่ทุ่มนะสามสี่ทุ่มนั่นแหละนะฮะมาดูบ้านนะกะว่ามาดูดิว่ากลางคืนแบบเนี้ยเราจะเจอโจรไหมก็ผมก็เจอจริงก่อนหน้านี้ก็เคยสุ่มมานะแต่ไม่เจอนะเมื่อคืนเนี่ยแหมดวงคนร้ายนี่มันซวยจริงๆนะครับคุณตรงมันซวยจริงๆก็มาเจอกับคนร้ายรายนี้นะงัดบ้านเข้ามาพอดีเขาก็นั่นแหละนะครับพกปืนมาด้วยนะก็บอกให้คนร้ายหยุดคนร้ายเนี่ยนะครับชักมีดออกมาจะสู้เหมือนจะแทงเขาตอนนั้นเขาบอกมันมืดอ่ะบ้านมันมืดไม่ได้เปิดไฟอ่ะนะก็ยิงสวนออกไปไม่รู้หรอกโดนหรือไม่โดนนะฮะพอตั้งสติได้พบคนเสียชีวิตครับเขายิงแม่นซะด้วยพี่ยิงแม่นนะเบื้องต้นเนี่ยโดนเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องได้ไปต่อสู้ในชั้นศาลนะพี่น้อยว่าอย่างนี้มันเป็นการป้องกันตัวไหมถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเขาถือมีดอยู่ในมือจริงจะเข้ามาทำร้ายเขาจริงๆก็ต้องไปพิสูจน์กันนะแต่เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืนนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
4: เอามาดูคุณลุงวัย72ปีแม่ข่าวนี่ก็ไม่เป็นธรรมเนาะ
5: ยังไง
4: บางทีอายุ49เป็นผู้หญิงได้คุณป้า49 พอนี้อายุ72บอกลุง นักข่าวไม่เป็นธรรม
5: จริงๆ49ยังไม่ได้นะป้าเนี่ยยังไม่ได้มั้ง
4: แต่บางสื่อออนไลน์เรียกป้าแต่ว่ารอบนี้ลุง72บอกคุณท่านนี้ผู้ชายอายุ72บอกลุง
5: 72เนี่ยได้เรียกลุงได้
4: เรียกตาได้นะ72เป็นคุณตาได้นะแต่เรียกลุงบอกนักข่าวไม่เป็นธรรมวันนี้ฮะทางตำรวจสน.แสมดำเขารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนพอไปตรวจสอบแล้วก็มีกู้ภัยมีดับเพลิงไปด้วยก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้รถเก๋งยี่ห้อนิสสันเซฟิโร่นะก็ลุกลามไปยังหัวจ่ายน้ำมันด้วยเพราะว่าเขาเข้าไปเติมน้ำมันก็ต้องใช้โฟมดับประมาณ20นาทีโฟมจึงไฟจึงดับลงผู้บาดเจ็บไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีรถเสียหายทั้งคันแล้วก็หัวใจน้ำมันก็เสียหายอู้นี่น่าจะแพงนะนายโสพลเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันที่เพลิงลุกไหม้บอกว่าตอนเช้าเนี่ยนำรถคันนี้มาเติมน้ำมันแล้วก็ลงไปเติมลมยางต่อแต่ว่าไอ้จุกเนี่ยเขาว่าเติมลมมันห่างออกไปประมาณ20เมตรไอ้จุดที่เติมลมเนี่ยแต่ขณะเติมลมยางเสร็จพบว่าจุกลมมันหายหาไม่เจอแล้วคิดว่าจุกลมอาจหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังและเหยียบคันเร่งรถมันพุ่งไปชนตู้จ่ายน้ำมันจนเพลิงลุกไหม้ตามภาพ ก็พยายามนำรถออกจากที่เกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกรถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายเพลิงก็ลุกไหม้จนหมดโอ้โหตามสภาพฮะ
5: ครับผมนี่แหละนะเขาบอกว่าลุงแกเนี่ยเริ่มจากหาจุกยาง
4: ใช่
5: ไหมจุกยางรถยนต์เป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ฟังนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
5: อันดับหนึ่งนะครับวันนี้มีคำยืนยันจากท่านนายกมาล่าสุดนะครับบอกว่าจะทำเต็มที่ให้คนไทยเนี่ยได้ดูบอลโลกเมื่อวานท่านบอกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าก็ได้ดูกันมาทุกรัฐบาลแล้วทำไมรัฐบาลผมคนไทยจะไม่ได้ดูแล้วก็บอกเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้นะมีคำยืนยันล่าสุดนะครับจากท่านนายกอนุทินนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับทางประธานกสทช.นะครับนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คุยกันถึงเรื่องถ่ายทอดฟุตบอลโลกด้วยนะมีการพูดคุยหารือกันถึงวิธีการนะครับแต่ท่านนายกบอกว่าพอดีตัวท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนบอลไม่ได้ติดตามเรื่องกีฬาฟุตบอลนะก็เลยเพิ่งมาทราบว่าเอ้ยจะมีบอลโลกเดือนหน้านี้แล้วก็พยายามเต็มที่นะครับถามว่าจะเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรืออย่างไรนะฮะท่านนายกบอกรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้ทราบแต่รัฐบาลเนี่ยซื้อเองไม่ได้อยู่แล้วนะมันต้องใช้งบเยอะก็ต้องได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ต้องห่วงคนไทยทุกคนไม่ต้องห่วงจะได้ดูฟุตบอลครบแน่นอนปีนี้เพิ่มมาเป็น48ทีม100กว่าแมตช
4: ์ครับ
5: 100กว่าแมตช์นะฮะทุกปีเนี่ยเราจะรู้กันเนี่ยคือฟุตบอลโลกวันพรุ่งนี้จะเริ่มอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะได้ดูช่องไหน
4: ครับ
5: ปีนี้ก็หวังว่าขอท่านนายกว่าเอาเร็วกว่านั้นสักนิดนึงให้แฟนๆได้อุ่นใจหน่อย
4: แต่คุณรู้ไหมว่าเขมรก่อนหน้านี้ไปข่าวเป็นสัปดาห์แล้วว่าเขารู้แล้วเขาได้ดู
5: เฮ้ยเขมรได้ดูบอลโลกเหรอ
4: ก็ทำไมเขาจะไม่ได้ล่ะ
5: เฮ้ยแล้วคนไทยอ่ะกดดันเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับ
4: แต่เป็นอย่างทุกปีเนาะ
5: ก็อย่างนี้แหละก็เดี๋ยวใกล้ๆก่อนปีนี้ขออย่างที่บอกขอเร็วสักอาทิตย์หนึ่งจะได้รู้ว่าจะดูช่องไหนยังไงต้องเสียเงินไหมยังไง
4: ก็ดูฟรีสิ
5: แน่นอนแน่นอนนายกบอกเ
4: รา
5: ได้ดูฟรีนะครับไปแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: มหานครโรทิป
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
11: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาบริษัท PL Trading จำกัดบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยและนางสาวเบญจวาทรุจิรวงศ์ทายาทพลตำรวจเอกประเสริฐคุณหญิงน้อยรุจิรวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดยโสธรสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครรังสิตสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทปั้นทองเจริญวิศวกรรมจำกัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด101และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงใหม่สวดบัติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะกรรมการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25และบริษัทสบุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแม่ปูคาจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาคณะอนุกรรมการ LTC สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพนจังหวัดสกลนครเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงจังหวัดนราธิวาสและประธานสภาวัฒนธรรมเขตราชบูรณะ
11: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

นี่ฮิฮิฮิขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันละกันนะครับผมวันนี้วันที่6นะฮะวันพุธที่6พฤษภาคมนั่นเองนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางมาในช่วงของต้นเดือนนิดๆแล้วเนาะโอ้โหคิดถึงทุกท่านเหลือเกินนะครับก็อยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะครับชอบศิลปินท่านไหนอยากสนับสนุนศิลปินคนไหนนะฮะแล้วก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้เด้อทุกท่านเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพ่อแม่พี่น้องกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของเรานะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุชิรานะครับเป็นบอกขอเพลงเข้ามากลางดาวนั่นเองนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวด้วยครับเด้อทักทายพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับผมสบายดีสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับแล้วก็ยายนามาแล้วนะครับยายนาอาหารตามสั่งมาแล้วแล้วก็พี่ฮักพอกำก้านี่มาแล้วพี่นุริงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหล่อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมพี่มังกรบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสขอเพลงได้อย่างเสียอย่างอัศนีโชติกุลวสันครับโอ้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมทางอุบลฝนตกบ่เนาะอุบลครับมื้อนี้กรุงเทพกําลังสิตกพี่น้องครับโอ้ยฟ้ามืดคักๆเลยล่ะผมขับรถมานะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีจ้ามาแล้วนะทุกคนนะวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับแล้วก็ทักทายพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ออยมาแล้วนี่สวัสดีเจ้าร้อนจังเลยเจ้าเอ้าคนเหนือแต๊ะๆกะคนเหนือฮ้อนบอกคนเหนือนี่โอเคครับทักทายพี่น้องทุกเสียงทุกสายครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามมุ่นนั่งกันละกันนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าไม่ตกนะฮะฝนวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกแรงเลยใช่ไหมพี่ที่อุบลน่าจะใช่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตกแรงนะครับสวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้ก็จะอยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะฮะช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายเนาะช่วงหน้าโทรมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะฮะโทรมาขอเพลงพี่น้องครับหนุ่มหนามมนเงาเงาอยากได้ยินเสียงพี่น้องนะครับผมว่าอยู่จังหวัดใดแน่นะโทรเข้ามาโหลดนะพี่น้องครับผมอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิมหัวใจเนาะตอนนี้สานะไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอส
1: ทุกท่านพี่หนึ่งสวัสดีจ้า
2: ครับผม
1: เป็นไงบ้างครับพี่หนึ่งสบายดีนะ
2: ดีครับ
1: โอ้ไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลย
2: ครับ
1: พี่หนึ่งโทรมาจากที่ไหนสุวรรณภูมิใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ฝนตกไหมพี่แถวบ้านเราเนี่ยฝนตกหรือเปล่าเนี่ย
2: ยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่เลยครับ
1: โอ้มีลมไหมพี่ลมแรงไหมตอนนี้ครับ
2: แต่มันคึมคึมไม่เมื่อก่อนโทรหาน้องบอสมัน 2-3 เมตรแล้วมันก็หายไปครับ
1: อ๋อก็คือมันปล่อยๆตกค่อยๆ
2: ครับ
1: พี่หนึ่งวันนี้เล่นสายน้ำไมขอเพลงอะไรเข้ามาครับอันนี้ครับ
2: เพลงของวงฟินิกส์ครับ
1: วงฟินิกส์นะครับเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงนางฟ้าของฉันครับ
1: ไอ้ย่านางฟ้าของฉันเพลงนี้พี่เสียให้ใครบ้างครับพี
2: ่พี่เสียได้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือให้ภรรยาผมเนี่ยครับ
1: นางฟ้าของฉันพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เด้อ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำไมจากพี่หนึ่งนะครับหลงก๊อกโทรมาจากสุวรรณภูมินั่นเองนะขอเพลงเข้ามานางฟ้าของฉันนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมและรับฟังกันอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญพิเศษให้ภรรยาสวยๆของพี่หนึ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำไมกันเลยครับนางฟ้าของฉันจ้า

0: โอ้โหจบไปแล้วเนี่ยสำหรับผลงานเพลงนางฟ้าของฉันจากวงฟีนิกซ์นะฮะจากสายน้ำไม้ของเรานะครับพี่หนึ่งลงกรอบนั่นเองครับที่ขอเข้ามาครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: โอ้โหครับผมในช่วงของขออภัยครับมหานครไลท์นั่นเองครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆนะฮะให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:41นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆนะฮะทุกท่านสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะฮะที่เบอร์

อยู่นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะแอบส่องดีกว่าเรียกว่าแอบส่องนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามานะฮะอย่านินทาดีเจนะนินดีเจเห็นอยู่นะดีเจเห็นในนี้นะ ช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะฮะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆกันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายนะครับผมพังผมช็อตต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Green Bio Super Treatment Cream นะครับทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองผสมผสานพลังสารสกัดธรรมชาติครับจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์นี่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากฮะแล้วก็กลิ่นนี่แบบหอมชื่นใจที่สำคัญใช้ง่ายด้วยครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้2ถึง5นาทีนะฮะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะฮะต้องบอกว่าพอล้างออกเสร็จปั๊บนี่แบบแน่นอนครับผมนี่เงาวับนุ่มต้องบอกว่าสวยมีน้ำหนักอย่างนี้ดีกว่าเราก็ไปทำสปาในราคาที่แบบเบาจากผู้ใช้งานจริงนะผมบอกก่อนนะผมใช้เหมือนกันนะโดยเฉพาะทรีทเมนต์เนี่ยผมของผมนี่ต้องบอกว่าเส้นใหญ่มากนะพอผมใช้แล้วหมักแล้วก็ล้างออกนี่แบบนุ่มเงางามผมรับประกันเลยจากผมเนี่ยผมของผมที่มันเส้นแข็งๆอ่ะเจอทรีทเมนต์ตัวนี้เข้าไปนี่ต้องบอกว่านุ่มจริงๆจากผู้ใช้งานจริงเพราะผมใช้มาแล้วผมเลยอยากแนะนำให้ทุกคนนะฮะโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะฮะของแท้ต้องมี Green Bio เท่านั้นนะจ๊ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับแล้วก็สำหรับพี่ๆคนไหนครับที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางมีรังแคนะฮะขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษครับ Green Bio ซองสีแดงนั่นเองฮะช่วยดูแลปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางรังแคนะฮะทำความสะอาดเส้นผมอย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นฟูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงนั่นเองนะฮะสองสูตรนี้แบบใช้คู่กันดีแชมพูเนี่ยสระก่อนสระเสร็จใช่ไหมต่อไปทรีทเมนต์บำรุงแช่ไว้ประมาณสัก2ถึง5นาทีแล้วค่อยล้างออกผมรับประกันเลยว่านุ่มผมนุ่มเงางามมีน้ำหนักแน่นอนนะฮะจากผู้ใช้งานจริงโดยเฉพาะผมก็ใช้อยู่ประจำทุกวันนี้นะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับทรีทเมนต์กรีนไบโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้จ้าเด้อ

0: ือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับในปีนี้ร่ำรวยร่ำรวยกันทั่วหน้าไปเลยนะครับผมท้ายชั่วโมงแรกขออนุญาตส่งเพลงนี้เพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับพิเศษเอาใจคนสายเพื่อชีวิตสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะโทรมาได้เลยหนุ่มหน้ามนแบบอยากคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะฮะทักทายกันฟังเพลงยาวๆกันนะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์468-9400นะครับอย่าลืมนะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับหนุ่มน้ำมนต์เปิดสายหน้าใหม่รอรับสายหน้าใหม่1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่นิ่งนอนใจกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกับหลายหน่วยงานเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกพร้อมแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้น5รายในข้อหาบุกรุกแผ่วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จากการตรวจสอบพบว่าผู้บุกรุกบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงแต่มีการนำป้ายไปติดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของรวม5แปลงซึ่งมีการวัดพิกัดพบว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอีกทั้งมีบางแปลงมีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของข้าราชการและกลุ่มนายทุนอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองสภ.กะรนเร่งประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัดตรวจสอบขั้นตอนให้ปากคำเร่งรัดดำเนินคดียืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีการละเว้นหรือปล่อยผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้วันที่7พฤษภาคมทางฝ่ายปกครองจังหวัดเตรียมนำชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียที่ถูกหลอกขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มูลค่ากว่า16ล้านบาทเข้าแจ้งความที่สภ.ป่าตองหลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายช่อโกงมีผู้เสียหายรวมอย่างน้อย8รายตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการจับกุมเฮโรอีนกว่า6กิโลกรัมซุกซ่อนมาในผ้าไหมเตรียมส่งขายออสเตรเลียสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีศิลป์เลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตแถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกรัมของกลางถูกซุกซ่อนในชุดผ้าไหมไทยจำนวน48ตัวบรรจุในพัสดุ2กระสอบเตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียคดีนี้เริ่มจากการสืบสวนพบพัสดุต้องสงสัยส่งจากจังหวัดเลยมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเฝ้าติดตามกระทั่งผู้รับพัสดุเกิดความสงสัยหลังถูกว่าจ้างผ่านเฟซบุ๊กให้นำของไปส่งต่อยังต่างประเทศจึงนำพัสดุมาตรวจสอบและพบยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นประเมินมูลค่าในประเทศไทยประมาณ 2.4 ล้านบาทแต่หากส่งออกสำเร็จอาจมีมูลค่าสูงถึง24ล้านบาทเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนระมัดระวังการรับจ้างขนส่งสิ่งของโดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:06 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคเอาละตอนนี้แสนหน้าไมค์พร้อมแล้วสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องบอส
2: สวัสดีครับลุงต่อยใช่ไหมจ๊ะ
3: เราไม่เคยคุยกันเลยนะ
2: อันนี้ครั้งแรกเนาะครับใช่ไหม
3: ครั้งแรกที่โทรติดครับ
2: ลุงต่อยโทรจากที่ไหนครับเนี่ยครับ
3: จันทบุรีครับ
2: อ๋อจันทบุรีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ที่จัน
3: ก็ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ก็คือตกอันนี้ตกนานยังครับ
3: ก็ไม่นานหรอกคือแต่ไม่แรงดีใจที่มันไม่แรงกระดีทุเรียนร่วง
2: อ๋อโอ้ใช่จันทบุรีเนี่ยขึ้นชื่อทุเรียนโอ้โห
3: แต่พูดระยองไม่ได้เนื้อระยองอร่อยกว่า
2: อ้าวของระยองใช่ไหมจ๊ะ
3: ระยองอร่อยกว่าแต่ระยองหมดเร็วออกเร็วหมดเร็ว
2: แต่ของจันผมต้องลองชิมของจันแล้ว
3: ครับก็ว่างเขาเชิญสวนลุงต่อยได้นะ
2: โอ้ได้เลยฮะยินดีมากเลยฮะลุงต่อย
3: ไม่ผิดหวังครับ
2: อ๋อ
3: จะกินเนื้อหรือกินเปลือกบอกนะครับ
2: เอาเนื้อดีกว่าฮะลุงต่อยครับวันนี้โอ้โหครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับลุงต่อยวันนี้ขอเพลงอะไรครับลุงต่อยครับฮัลโหลครับ
3: ก็ฟังอยู่ก็อยากให้บอสคุยอ่ะขอฟังทุกวัน
2: เอาได้เลยครับวันนี้ลุงต่อยโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
3: ต้องมีสักวันครับ
2: ต้องมีสักวันของพี่ก๊อตจักรพันธ์ใช่ไหมครับ
3: แฟนก็อยากฟังเพลงนี้ผมร้องยังไม่ได
2: ้อ๋อได้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงต่อยครับ
3: แฟนผมอยู่ข้างนี่แหละ
2: พิเศษให้แฟนสุดสวยของต่อย
3: ผมไม่ร้องคาราเกะผมยังร้องไม่ได้ครับจำเนื้อไม่ได้ครับ
2: พอดีแหละเดี๋ยวเนี่ยผมจัดให้เลยลุงต่อยครับ
3: ครับ
2: ไอ้ก่อนลุงต่อยครับผมรบกวนหน่อยก่อนวางสายผมรบกวนลุงต่อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: โอ้มันยาจันเลยช่วงนี้
2: เดี๋ยวผมนำให้
3: ครับ
2: ได้เลยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: เกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: อะไรนะ
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณมากครับลุงต่อยเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
3: ขอบคุณมากครับน้องมาครับ
2: ครับผมครับไปเจอกันนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอาละฮะโอ้โหลุงต่อยครั้งแรกเลยนะที่ได้คุยสายหน้าไมค์กับคุณลุงเขานะฮะขอเพลงเข้ามาต้องมีสักวันที่ขอเพลงนี้เข้ามาเพราะว่าร้องไม่ได้เพราะว่าเมียนั่งอยู่ข้างนะอยากร้องให้เมียฟังแต่ลุงต่อยยังร้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากลุงต่อยกันแล้วกันครับพิเศษให้ภรรยาสวยๆของลุงต่อยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้กันเลยครับ

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่พาเรตริงอีกิดสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันจ้า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แพงแพงแพงแพงมากใช่ไหมจ๊ะช่วงนี้แพงจริงๆนะฮะแพงทุกอย่างเลยนะผลงานเพลงแพงแพงแพงนะครับผมของพี่นุชรีศรีราชานะครับผมสังกัดอิสระนั่นเองนะครับผมคำร้องทำนองอาจารย์เสด็จขอไปฮะอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาครับเรียบเรียงอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะครับผลงานเพลงใหม่นะจากพี่นุชรีศรีราชานะครับผลงานเพลงแพงแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงนะครับผมจะเอาแรงที่ไหนหาเงินใช่ไหมเออของแพงจะเอาแรงที่ไหนหาเงินซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่นุชรีศรีราชาครับแพงแพงแพงครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้21:40 นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะฮะตอนนี้ก็56ท่านแล้วเนาะแล้วก็ทางวิทยุด้วยนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูก
4: โอ้ย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02 20

ที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม 21:43 เนาะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พี่ป้าตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังนะฮะทั้งหมดโอ้โห55คนเลยนะฮะเดี๋ยวก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมยังไงก็จะเจอกันใหม่อีกพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะ 20:00 จนถึง 4:00 นะครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ก็เจอได้นะฮะที่วันจันทร์อังคารเนาะ20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเมื่อกี้ก็แอบเห็นในไลฟ์อยู่นะฮะในไลฟ์คอมเมนต์ในโทรศัพท์ตัวเองนะจะได้เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆเลยนะครับผม
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนะครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะฮะก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆความสนุกความมันรอทุกคนอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะ LTM FM 95 Official นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram ก็ LTM FM 95นั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับผมนอนหลับฝันดีด้วยพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้สุขสุขคนนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับหนุ่มบอสนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00จนถึง20:00นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์และบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋ามาแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ในช่วง4ทุ่มนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นะมีเพลงเพราะๆนะคะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงดึกๆในช่วงก่อนเข้านอนนะคะแต่ก็จะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าดึกๆนี่แหละนะคะกำลังทำงานอยู่นะคะก็จะได้ฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะวันนี้พูดถึงงานเพลงของเราก่อนดีกว่านะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนวันนี้เลือกเพลงแบบหวานๆนะคะลูกทุ่งหวานๆนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะดีเจก็เป็นคนหวานๆค่ะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะงานเพราะๆจากพี่ดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยทวงรักฝากลมนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนคิดถึงมากๆก็เลยจัดให้เลยนะคะกับรักเธอทุกพศนะคะในเวอร์ชันของพี่วิรดาวงเทวันนะคะสามงานเพลงเลยวันนี้นะคะฟังแล้วซึ้งนะคะเข้าไปกับบรรยากาศหลังฝนตกอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะวันนี้ตอนแรกนึกว่าแบบโอ้จะมาทำงานได้ไหมเนี่ยเห็นช่วงแบบว่ากลางวันนี้หนักมากฝนตกหนักมากเลยนะคะแถวแบบกรุงเทพปริมณฑลคุณผู้ฟังนะอากาศเย็นเลยนะแต่ก็ดีแล้วแหละน้องพวกเราก็บ่นร้อนกันมาแบบหลายสัปดาห์คุณผู้ฟังนะคะบรรยากาศแบบหลังฝนตกนะคะแบบเย็นๆฟังเพลงเย็นๆด้วยฟังเพลงแบบนะซึ้งกินใจให้เข้ากับบรรยากาศนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะในทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366นะคะ022481366เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์จองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยหลังไมค์ตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่เลยนะคะนะคะส่วนใครที่อยากจะฝากเพลงพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์เดียวกันนี้เลย022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาได้นะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วนะคะจากพี่เบลนะคะพี่เบลนี้ข้อความแรกเข้ามาเลยบอกขอเพลงของท็อปพัสุพัฒน์เพลงใหม่เนี่ยเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสือเด้อนะคะเดี๋ยวรอจ่อคิวฮิตด้วยนะคะเพลงนี้แล้วก็กลางดาวจากพี่วิภานะคะแล้วก็ล่าสุดพี่โจมิเตอร์นะคะบอกมารายงานตัวครับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook FanpageLTM FM 95นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็นะคะพิมพ์ข้อความทักทายกันได้เลยหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์หัวใจกดไลค์กดแชร์ยินดีมากๆขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆ2ชั่วโมงนะคะนะวันนี้ใครเป็นอย่างไรบ้างเข้ามาแชร์กันได้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าที่กาญจนบุรีร้อนมากเลยอ้าวหรอนะคะฝนไปไม่ถึงตรงโน้นใช่ไหมคะแต่มีอาจจะมีบางอำเภอหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าที่ส่งข้อความเข้ามาอยู่แถวไหนเนาะของกาญจนบุรีแต่ว่าวันนี้นะคะที่ไหนร้อนที่ไหนฝนตกนะคะเป็นยังไงนะคะสามารถส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอสายหน้าใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆกันละกันเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงช้าๆกันไปแล้วเป็นเพลงที่อย่าอวยพรล่วงหน้าเลยเผื่อว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะมีพลาดไปบ้างบางตัว ตัวเลขงวดหน้าขอให้สมหวังนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มากันเลยค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะเอาละสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีครับน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะเอาวันนี้ไม่เรียกน้องลูกโหนดเหรอคะ
2: ก็เคยคุยกันแล้วก็ไม่เคยเรียกน้องลูกเรียกน้องลูกตาลทุกครั้ง
1: ไม่ใช่เหมือนว่ามีพี่ๆเวลาโทรมาจากทางใต้อะไรอย่างงี้ไงก็จะแบบว่าเรียกน้องลูกโหนดอะไรแบบนี้ค่ะพี่มนัส
2: ครับผม
1: นะโอเคที่นครเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: คืนนี้ฝนตกเยอะเลย
1: วันนี้ฝนตกเยอะเลยโอ้อากาศเย็นเน
2: า
1: ะ
2: ตกเพิ่งเมื่อตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายอีกครั้งนึง
1: โอ้ตอนเที่ยงก็ตกตอนบ่ายก็ตกนะงั้นคืนนี้ก็นอนสบายๆเนาะพี่มนัสเน
2: า
1: ะ
2: สบายครับสบายครับ
1: ค่ะวันนี้ฟังยาวๆไหมจ้าฟังถึงกี่โมงนี่ล่ะวันนี้อากาศดี
2: ฟังจนถึงน้องเพชรเนาะ
1: โอ้ตีห้านะ
2: ครับผม
1: สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะโอเคอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสครับเพลงอะไรดีจ้า
2: ขอเพลงทุ่งทอง
1: ทุ่งทองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณพี่มนัสมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับงานเพลงนี้ทุ่งทองสายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: คุณแม่ธัญชาบอกว่าโอ้โหวันนี้สายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจมากเลยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงด้วยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงเก่าๆมาให้เราได้ฟังกันนุ่มได้โยกเนาะได้โยกแบบขยับจังหวะกันนิดนึงด้วยนะคะทุ่งทองสายันสัญญาค่ะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนพี่มนัสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะส่วนเพลงอื่นๆเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะที่02 2481366ค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจเพิ่มเติมเนาะสวัสดีพี่คงนภานะคะพี่ระวิภาด้วยนะคะน้องคุณชัยบอยคนเดิมนะเราก็มีพี่ธีรวัตรนะคะพี่ธีรวัตรพี่สุด้วยนะคะบอกว่ากำลังเลิกงานกลับบ้านละเจ้านะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่คมด้วยโอ้โหพี่คมคมคายเพิ่งเจอกันเนาะเมื่อวันที่หนึ่งเนาะแล้วก็น้องนีใช่ไหมคะสุรีนี่คือน้องนีอุบลเมื่อวานนี้แม่บอกอยากฟังคุณนายขาแมลงสาบหน่อยค่ะพี่ลูกตาลโอ้โหเพลงนี้นี่ร้องแต่ช่วงแบบเป็นเด็กๆเลยนะตอนร้องเพลงสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะคุณนายค่ะแมลงสาบค่ะคุณนายแล้วก็จําได้ว่าตัวเองแบบว่าร้องเพลงนี้แล้วก็ใส่กางเกงหนังอ่ะหนังแก้วมันๆน่ะโอ้โหเป็นไงล่ะเท่มั้ยล่ะงานของพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะเพลงนี้เนาะแล้วก็มีสวัสดีพี่วันเพ็ญนะคะพี่อภิวัฒน์นะคะพี่อานนท์พี่อัญชลีค่ะพี่วิจิตนะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยค่ะทักทายทุกๆคนเลยน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะจ๊ะนะเมื่อกี้ก็บอกว่ากาญจนบุรีนะที่บอกร้อนแต่ก็มีตกบ้างบางพื้นที่เนาะพี่ชัญญานะคะพี่แม็กชาติไทยพี่กาบแก้วบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณแม่ธมิชาแซวบอกวันนี้ดีใจเสียงหวานหวานเพราะว่ากินทุเรียนไปแล้ว1ลูกใหญ่ๆขอบคุณทุเรียนกับแตงโมจากแม่เกลด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเนี่ยข้อความด้านบนอ่านไปไม่ถึงสักทีถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะทาง Facebook เดี๋ยวยังไงพิมพ์ข้อความเข้ามาอีกครั้งนึงละกันเนาะแล้วก็พี่หมวดป๊อกนะจ๊ะทักทายเข้ามาแล้วว่าอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนาด้วยนะคะโอเคทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะนะฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรแวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกน้องลูกตาลฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงต่อเลยนะคะนะหลังไมค์มาและมาเข้ามารัวๆเลยทยอยจัดให้เลยดีกว่าเนาะจากใครก่อนดีเอ้าจากพี่อนันต์โคราชงอนแต่เป็นชื่อเพลงนะคะงานจากกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะ

0: เปิดวันนี้เดี๋ยวจะไปตามถึงบ้านเลยย้ายถึงกระนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ขอมาได้นะคะเรื่อยๆเลยสำหรับงานเพลงที่อยากจะฟังก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะสวัสดีพี่นารีนะคะพี่นารีเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็สวัสดีพี่อานนท์นะคะบอกชอบทุกเพลงเลยครับที่เปิดให้ฟังนะคะแล้วก็พี่กลินนะบอกสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลที่น่ารักนะคะน้องมีบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกเพราะว่าอยากเห็นหน้าดีเจสาวสวยเมื่อวานนี้โทรเข้ามาสายน้ำใหม่ใช่ไหมคะจำได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยหลากหลายมากๆนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงคือทาง Facebook Live แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทางคลื่นเราได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95 LTMFM แล้วก็ตามด้วยเลข95แบบนี้แล้วก็สามารถเซิร์ชด้วยชื่อนี้คุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มในทุกโซเชียลมีเดียเลยพิมพ์แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้หรือ FM 95อย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเจอเราในทุกที่นี่รับรองว่าไม่มีการขาดการติดต่อกันแน่นอน นะYouTube มีนะคะ TikTok นี่นะคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ Facebook นะคะก็ติดตามกันได้ Instagram นะ IG เราก็มีฝากกด follow นะทุกช่องทางเลยนะคุณฟังจ๋านะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยพี่สารีนะคะแล้วก็มีพี่กมลรัตน์บอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนสวยจากนาทวีนะคะบอกว่าอยากฟังรอพี่ที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะแนะนำเข้ามาด้วยพี่กาบแก้วบอกอยากฟังเจ้านางเอ๋ยของเบียร์ด้วยนะจ๊ะทักทายขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกข้อความแล้วก็พี่นุเจริญกับพี่ประวิมด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยกับวันแรงงานแห่งชาตินะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติของเรานะคะก็โหสนุกสนานกันมากๆเลยที่ลานคอนเทนเนอร์ค่ะตลาดไทยปทุมธานีนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกคนเลยนะคะที่ไปเจอกันนะบางคนโหไปกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายๆนะงานเริ่มบ่าย 3:00 น.บางคนมาก่อนดีเจอีกนะจริงๆน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางตลาดไทยนะคะสถานที่เราก็นะคะสะดวกสบายนะทุกคนก็มานั่งเก้าอี้กันแล้วก็มีกิจกรรมมากมายด้วยก่อนเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับศิลปินนะคะศิลปินที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ต่ายอรไทยนะคะพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามนะคะแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชคอรพัสยานะคะพี่ดงดีศรีวิชัยน้องแป้งรำศิวนารีนะคะกิมกลอยไทดอลมิวสิกพี่แหม่มพี่มันรำนะคะธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาสยามเนาะนะคะน้องไข่มุกเพนซินีนะคะท็อปพระสุพัฒน์แล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยปิดท้ายคอนเสิร์ตได้แบบโอ้โหเต็มที่คอมพลีทเลยนะคะนะหลายๆคนอยู่กันจนจดงานด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทค่ะวัยไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven อาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริงค่ะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีทรงต่อลักให้กัน Lucky Flame แชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะตัดผมฟรีนะคะหลายๆคนได้ไปตัดผมได้ทรงใหม่แบบสวยๆเท่ๆกันเลยนะคะโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจค่ะแล้วก็ยังได้ตรวจเช็คสุขภาพฟรีเบื้องต้นจากโรงพยาบาลพัฒธระธนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับบริการดีๆรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ด้วยค่ะขอบคุณอาหารอร่อยๆทั้งข้าวและหวานนะคะด้านหลังเวทีเป็นฟู้ดซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องอาหารการกินเข้ามา ขนมจีบอันนี้อร่อยมากๆเลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส้มตำแซ่บๆนะคะพี่นิดโดยพี่วาวีนะคะไอศครีมผลไม้พี่มรกตบางนานะคะร้านนครข้าวมันไก่น้ำส้มคั้นสด150ขวดนะคะจากพี่ๆแกงซ่าคนน่ารักนะคะแตงโมหวานๆจากพี่พีระค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระวิภารามแล้วก็ขนมโดนัทจากน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณทุกๆความน่ารักจากทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับแฟนๆหลายๆคนนะบางคนเดินเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันได้มาพูดคุยกันเอาของมาฝากด้วยแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยฟังอยู่ทุกวันเลยนะทุกคืนเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยส่วนใครที่พลาดงานนี้ไปยังไม่ได้มาเจอกันอาจจะติดงานติดธุระหรืออยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ไกลนะคะก็เดี๋ยวติดตามกิจกรรมครั้งหน้านะเผื่อว่าเราอาจจะมีสัญจรไปใกล้ๆบ้านของคุณผู้ฟังหรือเปล่าหรือว่าจะบอกอุ๊ยตรงช่วงเวลาที่ว่างที่สะดวกพอดีก็มาเจอกันได้นะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยของ LTM FM 95ค่ะช่วงนี้เราไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ
1: ์มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะหลายๆคนที่พลาดงานวันที่1ก็อยากจะฟังบันทึกการแสดงสดจากวันที่1แต่รออีกนิดนึงนะคะวันนี้เอาแบบว่าความสนุกมาฝากเหมือนกันแต่ว่าย้อนไปนิดนึงนะคะเมื่อตอนมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญกับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เพลงนี้ซอยพี่น้องฟังซอยกับซอยไฮบริด2026
3: เรียกฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเด้อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ัดให้เลย2งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปกับขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะแนะนำเข้ามาจากน้องแก้วอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหลงลับแหล่นะคะพี่จ่อยรวมมิตรนะคะจากอ๋อไม่ใช่อ้าวสลับกันเดี๋ยวนะขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมิจากอ๋อพี่น้องใหม่จากทุ่งสงเอ้ยพี่น้องใหม่งงแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ฉันขอไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วก็หลงลับแปลจากแก้วอุตรดิตถ์นะคะจัดให้กันเลยนะคะในช่วงนี้ 22:57 ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามากับดอกไม้ให้คุณจะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีฮัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันในชั่วโมงที่2ของเรานะคะกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะและในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าค่ะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วด้วยนะคะไม่ไกลเลยล่ะไม่ไกลจากสมทค่ะจากบึงกลุ่มนี้เองสวัสดีค่ะพี่แนง
3: สวัสดีค่ะน้องลูกตาลชนทิชา
2: โอ้โหมาแบบเต็มยศเลย ขอบคุณมากมากค่ะพี่แนงวันนี้แถวบ้านฝนตกไหมคะบึงกลุ่ม
3: คือแค่ฟ้ามืดฟ้าร้องแต่ไม่ลงนะคะแล
2: ้
3: วก็เดี๋ยวแดดออกมั่งเลยมั่งอะ
2: มาแบบว่าสร้างบรรยากาศ
3: ลงยากค่ะลงยากตกยากค่ะถ้าตกที่ก็ตกอย่างหนักเลยค่ะ
2: เนาะตกแล้วก็ตกอย่างหนักเลยเขาสร้างบรรยากาศให้ก่อนอาจจะเร็วๆนี้อาจจะฝนตกให้เราแบบเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เน่ง
3: ค่ะก็แฟนเก็บขยะก็สงสารเขาด้วยอะเวลาฝนตกอะบางทีน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยก็ต้องลุยน้ำกันนะคะ
2: ค่ะแต่ว่าก็จะมี อุปกรณ์เนาะอย่างแบบรองเท้าบูทอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเวลาออกไปทำงาน
3: ตามปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะถุงมือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
3: มันก็ต้องมีอ่ะค่ะ
2: ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่เน่งแล้วก็คุณแฟนของพี่เน่งด้วยชื่อพี่อะไรคะ
3: แฟนหรือคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ชื่อ
2: เล่น
3: ชื่อเสมอค่ะ
2: อ๋อพี่เสมอนะเป็นกำลังใจให้พี่เสมอด้วยนะคะจ้าอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่แนงคะ
3: ขอจองเป็นแรงใจของไม้พิรมพรค่ะ
2: ค่ะขอจองเป็นแรงใจไม้พิรมพรอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจน้องลูกตาลชนทิชาแล้วก็น้องหลังไมค์น้องแป้งทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: โอ้โหน่ารักมากๆเลยส่งต่อกำลังใจเนาะพี่หนิงเนาะ
3: ค
2: ่ะการที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่หนิงพูดตามหนูเลยนะคะ
3: พูดได้ค่ะ
2: พูดได้ทั้งหมดเลยนะ
3: ค่ะ
2: โอเคค่ะพี่หนิงคะจัดมาเลย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: บราโวโหสุดยอดเลยโอ้พี่เน่งน่ารักมากเลยอะค่ะอันนี้คือฟังทุกวันแน่นอนอยู่แล้วแบบนี้
3: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดต้องว่างก็อยู่แต่ FM 95มาตลอดตั้งแต่มีวิทยุมาไม่เคยหมุนขึ้นอื่นค่ะแล้วก็ฟังตลอดเวลาทุกดีเจอ่ะอยู่ที่ว่าจะติดหรือไม่ติดจะได้โทรไหมจะไปธุระไหมเท่านั้นแหละค่ะ
2: จ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แดงค่ะเคยมาเจอกันบ้างหรือยังคะตามกิจกรรมของลูกทุ่งมหานคร
3: ไม่เคยไปค่ะใจก็อยากจะไปแต่ไม่ได้ไปอะค่ะ
2: ค่ะยังไม่เคยเจอเผื่อว่าถ้าวันไหนครั้งไหนมีโอกาสมาเจอกันนะพี่แดงนะ
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ในกรุงเทพ
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆประทับใจสุดๆเลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะกับขอจองเป็นแรงใจวันนี้ขอบคุณพี่เน่งอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่เสมอแล้วก็พี่ๆที่ทำงานด้วยกันด้วยนะคะ
3: คุณมากนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกับบนพาเรทกับเพลงนี้เลยคุณผู้ฟังคะขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรและในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีกันเพลงเพราะๆนะคะต่อเนื่องกันเลยกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขีดอันตรายค่ะผู้ฟังงานจากออยแสงศิลป์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมียื้อนะคะยื้อที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสับเปร่อนะคะปรีชาปัดภัยแล้วก็ผูกฝ้ายสายแนนมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมจากน้องนีใช่ไหมน้องนีสุรีอุบล นะจ๊ะแล้วก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะกับขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรนั่นเองนะคะโอ้โหเพราะมากเลยอ่ะเนาะสี่งานเพลงแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยทุกๆเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมนะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยสวัสดีพี่นักรบนะคะพี่เอกกรินแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะทักทายเด้อสบายดีนะคะสบายดีจ้านะคะฟังวิทยุไม่ได้ก็ฟังทางออนไลน์ได้นะคะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะนะคะมีใครอีกมีใครอีกพยายามจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเด้งดึงเด้งถึงกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเห็นนะคะเห็นทุกข้อความเลยพี่สุภาพด้วยเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงให้พี่สุภาพหน่อยดีกว่านะคะขอมาหลายวันแล้วแต่ว่าหนูดองไว้นะเนี่ยนะคะงานของน้องลีโออาทิตย์ค่ะจัดให้เลยวันนี้กับรักเข้าไส้

0: ุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจากรักเข้าใจของน้องลีโออาทิตย์นะคะมากันที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายนะคะงานจากนิวพงศกรจากค่าย TIG ค่ะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยโชเล่นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันว่าเมืองหลวงใจร้ายจะเป็นยังไงจากนิวพงศกรค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สักครู่นะคะแอบไปเห็นคลิปหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่านะว่าน้องเมย์เห็นคลิปอะไรแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่จะรักคนอื่นเรารักตัวเองกันหรือยังกางแขนออกนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะจ๊ะบอกตัวเองด้วยวันนี้จริงๆมีคนโทรมาปรึกษาน้องเมย์นะเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปจนทำให้ตัวเองเนี่ยเริ่มลำบากแล้วแหละนะน้องเมย์ก็เลยบอกเขาว่าให้บาลานซ์ชีวิตดีๆนะคะก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถามตัวเองก่อนว่าถ้าการช่วยเหลือนั้นทำให้ตัวเองไม่สบายใจทำให้ตัวเองเครียดเดือดเนื้อร้อนใจก็ยังไม่ต้องช่วยนะคะมันไม่มีใครว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีหรอกแล้วก็ไม่มีใครจะมาว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะต้องแข็งแรงพอเป็นถ้าเป็นนกก็ต้องเป็นนกที่ปีกแข็งพอถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรงนะคะก่อนที่จะไปให้นกมาเกาะนะเพราะบางทีนกอ่ะมันมาเกาะต้นไม้มันก็อาจจะเชิญชวนวัชพืชนู่นนี่นั่นมาทำรงทำลายต้นไม้ได้เหมือนกันดังนั้นก่อนจะช่วยใครตัวเองจะต้องมั่นคงก่อนนะคะมาสักครู่นี้ที่น้องเมย์เปิดคลิปไปน้องเมย์ไปเจอสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นจริงๆก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอกมันก็เป็นแมวจรนี่แหละนะเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาโดนวางยาเบื่อนะคะแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายมาที่บ้านของพี่คนหนึ่งซึ่งมันยังไม่ตายนะมันก็ยังหายใจอยู่นี่แหละคราวนี้น้องเมย์ก็คิดขึ้นได้ว่าเออจริงๆแล้วสาระดีๆนะบางทีเราอาจจะพูดถึงโรคภัยหรือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลของคนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ้างเพราะจริงๆหลายครั้งมากหลายสายมากที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมีทั้งน้องหมาน้องแมวไม่นับรวมกบ

อึ่งอ่างตะกะตงตะกะแตนจิ้งหลงจิ้งหรีดนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะคะโดนวางยาเบื่อสิ่งสำคัญที่สุดนะคะจะช่วยยังไงให้มันปลอดภัยจริงๆก็ควรจะนำส่งสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าหลายชนิดมันเราไม่รู้ฤทธิ์ยาถูกไหมมันบางชนิดเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วมากๆโดยเฉพาะพวกยาฆ่าหนูยาฆ่าแมลงสารพิษผสมอาหารต่างๆเนาะอาการที่มักจะพบบ่อยๆเลยก็คือน้ำลายฟูมปากนะคะมีอาการชักเกรงเดินเซอาเจียนท้องเสียหายใจแรงหอบซึมมากหมดสติเลือดออกผิดปกตินะคะบางชนิดเนี่ยทำให้เลือดไม่แข็งตัวเนาะมันก็เลยทำให้เลือดออกมากกว่าผิดปกตินะคะสิ่งที่ควรทำทันทีก็คือแยกสัตว์ออกจากจุดเกิดเหตุค่ะกันไม่ให้ไปกินเพิ่มเราไม่รู้นี่เนาะว่าเขาแฝงมากับอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นการออกจากสัตว์ตัวอื่นด้วยบางทีมันจะอาจจะโดน1ตัวใช่ไหมแต่เราเลี้ยงสัก13ตัวอย่างเงี้ยเนาะก็แยกออกหน่อยนะคะอย่าเอามือเปล่าจับห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรของต้องสงสัยนะคะก็ต้องใส่ถุงมือก่อนหรือเอาถุงพลาสติกห่อมือนะเพราะว่าสารบางชนิดเนี่ยมันดูดซึมผ่านผิวของเราบางทีเราอยากช่วยไงเราก็รีบพอเรารีบเนี่ยมือเราอ่ะไปจับโดนสารพิษดังนั้นระมัดระวังนะคะใส่ถุงมือก่อนหรือเอาถุงก๊อบแก๊บหรือเอาผ้าอะไรก็ได้ห่อตัวน้องเขาไว้นะเราอย่าไปจับตัวน้องเขาแบบโดยตรงเก็บหลักฐานไปด้วยนะคะพวกเศษอาหารซองยาอาเจียนของน้องนะคะหรือว่ารูปถ่ายบริเวณนั้นจะได้ช่วยให้สัตวแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยเร็วขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรนะคะรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีนะคะเวลาสำคัญมากบางกรณีเนี่ยภายใน 1-2 ชั่วโมงนะคะยังอาจจะช่วยล้างท้องได้ทันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็รีบพาไปหาคุณหมอนะคะจะได้แก้พิษได้ทันถ้าสัตว์ยังรู้สึกตัวดีนะคะให้พักในที่อากาศถ่ายเทเงียบแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะก็คือแบบในระหว่างที่เราพาไปหาหมอก็ไม่ใช่ว่าตากแดดไปเลยจ้าอย่างเงี้ยก็หาอะไรมาบังๆให้น้องเขาหน่อยนะเปิดพัดลมเดี๋ยวนี้มันมีพัดลมแบบมือถือเปิดทิ้งเอาไว้ให้น้องเขาหน่อยนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออะไรบ้าง 1. อย่ากรอกนมลงไปจ้าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากรอกนมป้อนน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะดีเปล่าค่ะมันดูดซึมมันลงไปในกระเพาะเร็วขึ้นนะสินะอย่าพยายามทำให้อาเจียนเองมั่วๆนะคะเพราะว่าสารบางอย่างเนี่ยมันเป็นชนิดยิ่งย้อนขึ้นมามันยิ่งกัดหลอดอาหารนึกออกไหมเหมือนแบบมันยิ่งสำลักอ่ะเพราะมันสำลักแล้วมันเข้าปอดโอ้หนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากรอกนมอย่าป้อนน้ำเยอะอย่าพยายามทำให้อาเจียนนะจ๊ะถ้าสัตว์เริ่มชักอย่าจับปากมันนะคะบางทีต่อให้เราเคยเลี้ยงมันรักกันดียังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเก็บของแข็งรอบตัวออกนะใช้ผ้าห่มคลุมเบาๆแล้วก็ลดการไปกระตุ้นน้องรีบนำส่งห้องฉุกเฉินทันทีนะคะถ้าเป็นเคสที่วางยาโดยตั้งใจเนี่ยสามารถแจ้งได้สามารถแจ้งปศุสัตว์พื้นที่ได้มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ก็ได้ตำรวจก็แจ้งความได้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์นะคะตามกฎหมายไทยก็มีรองรับตรงนี้อยู่แล้วถ้าเป็นสัตว์จรในพื้นที่ก็แนะนำให้เตือนคนแถวนั้นด้วยเพราะว่ามันมักจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวที่โดนมันน่าจะมีตัวอื่นๆที่โดนด้วยดังนั้นนะคะก็มีการบอกกล่าวคนรอบข้างด้วยนะว่าเนี่ยมันมีการอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีสัตว์มันอาจจะแบบว่ามีคนเลี้ยงใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมช่วยน้องๆ น้องหมาน้องแมวจริงๆแล้วอะถ้ามันเดือดร้อนถ้าคุณรู้สึกว่าหมาแมวตัวนั้นมันไปฉี่มันไปอยู่หน้าบ้านคุณบ่อยๆอะแล้วคุณอยากจะจัดการก็ให้คุณอะเอาจริงๆบางคนมันก็ไม่ได้รักสัตว์เนาะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาแล้วกันนะคะจริงๆแจ้งมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปถึงขั้นเอาชีวิตกันทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันรักตัวกลัวตายอยู่แล้วเมื่อกี้หนูเห็นแล้วหนูยังแบบแบบโอ๊ยทำไมต้องทำขนาดนั้นล่ะสมมุติว่าเราอะไปพูดจาไม่ดีใส่ใครสักคนอะแค่แบบไม่โดยไม่ตั้งใจแล้วเขาถึงขั้นจะเอาชีวิตเราอะเข้าใจใช่ไหมคือสัตว์มันก็คือสัตว์อ่ะมันไม่ได้มีความรู้ความคิดมันปวดฉี่มันก็ฉี่อ่ะจะให้แบบว่ารู้บอกว่าอย่ามาฉี่หน้าบ้านฉันนะจะไปรู้ได้ไงเพราะว่ากลิ่นมันอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วคุณก็อาจจะต้องหาสเปรย์อะไรที่ฉีดแล้วทำให้สัตว์มันดมกลิ่นตรงนั้นแล้วมันแบบเปลี่ยนที่ไปฉี่ที่อื่นคุณก็ต้องหาความรู้ในการจัดการหน่อยนึกออกไหมไม่ใช่ว่า
เอะอะอะไรจะไปวางยาน้องอ่ะเออเนาะก็จิตใจคนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มากับผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมศนะคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่เห็นไหมใช่มันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนะคะดังนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าตอนนี้สายยังว่างอยู่นะจ๊ะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์หรือมาถกเถียงกันเรื่องประเด็นนี้ก็ได้นะว่าแบบใครเคยเห็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าหมาจรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบโดนวางยาก็ลองโทรมาแล้วกันนะคะจะได้มาพูดคุยกันว่าเออเป็นยังไงข้างบ้านเขาทำหรือใครทำอะไรยังไงแล้วเรารู้ได้ยังไงนะคะก็โทรมาบอกเล่าเรื่องราวได้นะ022481366ค่ะ02-248-1366เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีอัพ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับเลไลไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ คุยวิดีโอคอลกันไปด้วยนี่นะคะก็เจ้าตัวก็อยู่ด้วยตอนนี้นะคะใครที่อยากพูดคุยนะคะเดี๋ยวก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครกันละกันนะดูกลัวเขาไม่รู้ว่ามีเพื่อน แซวๆอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรจ๊ะ
3: เด็กชายราชภัฏมีทุ่งครับ
2: ราชภัฏมีทุ่งจากสงขลา
3: จากสงขลาอำเภอจนะครับ
2: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ
3: ครั้งแรกครั้งก่อนผมได้คุยกับพี่สาวของน้องเมย์เนี่ย
2: พี่สาวของน้องเมย์มีหลายคนมากเลยพี่พิมดาพี่ลูกตาลเอาคนไหนดี
3: พี่ลูกตาล
2: พี่ลูกตาลชนทิชา
3: ครับ
2: อันนี้เข้าใจว่าเป็นพี่สาวพี่น้องตะคานตามกันมาหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ใช่เห็นนามสกุลเหมือนกัน
2: นามสกุลไม่เหมือนกันชื่อคล้ายกันเฉยลูกตาลชนทิชากับเมทิชาชื่อคล้ายกันเฉยไม่ใช่พี่น้องกัน
3: อย่าหลอกให้ผมชงนะ
2: จริงๆจริงๆเป็นไม่ใช่พี่น้องกันมาจัดรายการด้วยกันเหมือนกันเฉยๆแต่ชื่อคล้ายกัน
3: ใช่ๆๆ
2: นะคะเป็นยังไงบ้างส่งคราอากงอากาศฝนตกไหม
3: ฝนตกช่องขึ้นแล้วขึ้นสัก10นาทีได้นะ
2: ตกแล้วหรอล้างรถหรือยัง
3: ล้างแล้ว
2: ล้างรถแล้วใช่มั้ยแล้วฝนก็ตกทันทีเลยใช่มั้ย
3: ฝนก็ตกเลย
2: นะหนูก็เหมือนกันพอล้างรถปั๊บเอ๊ะฝนตกคืออะไรเนี่ยเศร้าอ่ะรู้งี้นะรอให้ฝนตกก่อนแล้วก็เอาผ้าไปรอถูดีกว่าน
3: ั่นแหละ
2: ใช่ไหมใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรล้างไปแล้วก็โอเคอีกนั่นแหละ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงของไปพงษ์ธรทอนอ่ะบังเอิญมีหัวใจ
2: บังเอิญมีหัวใจบังเอิญมีหัวใจไผ่พงษ์สะท้อนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: ก็มอบให้คนที่อยู่กระแสงสุราษฎร์พิเศษก็ว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาครั้งหนึ่งก็คิดถึงเขาบอกว่าพ่อแม่เขาในพันนี่คิดถึงเยอะๆเลยแต่ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันแล้วก็โอเคนะ
2: ไรเราก็ต้องรักครอบครัวเราสิใช่ไหม
3: ใช
2: ่นะมอบเรียบร้อยนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: จำไม่ได้น้องเมย
2: ์เอาแบบให้จำได้หรือเอาแบบให้จำไม่ได
3: ้ก็ให้น้องเมย์ก็พูดตามน้องเมย์ดีกว่า
2: ให้น้องเมย์นำใช่ไหมนำไปไกลหรือนำใกล
3: ้ๆ นำอย่างไรก็ได้ให้ผมรู้ความ
2: โอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
3: สูตรลดน้ำตาลสูตร
2: ลดเกลือโซเดียมเอาใหม่สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ใช
3: ่โย
2: โ
3: ฮ ตะลุมตุมมง
2: อะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ย นะเดี๋ยวต้องไปจัดให้นะผลงานเพลงนะบังเอิญมีหัวใจนะคะ
3: ครับผมครับ
2: ได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้า
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะในขณะที่ตอนนี้เป็นเวลาตี 1:07 นาทีนะคะคุณเลไลก็ยังไม่หยุดกินอะไรสักทีก็ไม่เข้าใจว่าเธอรักษาหุ่นยังไงนะคะตอนนี้ก็ถือว่าจัดรายการกันสองคนถ้าใคร อยู่หน้า Facebook Live นะคะอ่ะเอาไปดูหน่อยทักทายแฟนรายการสนิทสักหน่อยนะเห็นก้องเห็นกล้องก็โบกมือโบกไม้กันไปกินโชว์ไปอีกไอ้นะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับการที่แบบว่าเราก็ไม่ใช่แฟนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่บ้างนู่นนี่นั่นนะจ๊ะก็ผลงานเพลงเรามาฟังกันดู4ผลงานเพลงรัวๆพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

สีมากสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงอีสานยังไงนะแคนแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงไงนะไหนคุณเลไลไหนออกเสียงมาให้หน่อยสิแคนห้างนางฟ้าเหมือนแม่ห้างอ่ะเหมือนแม่ห้างแคนห้างนางฟ้า
1: ก็ออกเสียงอย่างนั้นเลยมันคือชื่อเพลงมันไม่ได้เป็นภาษา
0: โอเคมันก็จริงๆมันก็เป็นภาษาอีสานนั่นแหละแคนห้างนางฟ้านะคะผลงานเพลงนี้ค่ะจากกูแคนฟิชเชอริ่งกับก้องห้วยไร่นะคะเป็นครบรอบ13ปี anniversary นะจ๊ะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยก้องสินฟ้าล่วงบนแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อ
2: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงนี้ติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะจ๊ะผลงานเพลงนี้นะคะ2ผลงานเพลงขยับจังหวะกันขึ้นมาบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคะอยากจะให้สนุกสนานนะกับผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในฮิตอันดับที่11จากฮิตอันดับที่18โอ้ขึ้นมาม่วนๆกันนะคะกับอีก1ผลงานเพลงค่ะ2แม่แม่ปาวลีพรพิมลนะคะและแม่ใบเตยอาสยามกับทั่วลงวันธงชัยตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่16อุ้ยล่วงลงมา3อันดับใครที่เป็นแฟนรายการนะคะแฟนเพลงของทั้ง2ท่านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้รัวๆเลยทั่วลงวันธงชัยจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยาม2ผลงานเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตจ้า

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ราคายางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆข้อความที่อวยพรมานะคะรวมถึง SMS ด้วย Happy Birthday น้องเมธิชานะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอก Good Morning นะคะทุกคน ตื่นเช้าจังเลยอ่ะโอ้ยเช้ามากเลย 1:50 นะคะสวัสดีพี่ศักขจรด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรมาแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนั่นแหละนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะส่วนใครที่ร่วมทำบุญกันแล้วนะคะที่หน้า Facebook ของน้องเมย์เนาะตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ 26,009.78 เปล่าเผื่อคนอยากรู้เลขเออมีคนเขาถามไม่ใช่อะไรหรอกชอบมีคนแบบว่ามาถามว่าเอ๊ะน้องเมย์ตอนนี้เลขอะไรแล้วไม่ได้จะบริจาคนะจะถามเลขเฉยบอกแล้วนะถือว่า
1: เดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อนอ๋อ
0: เดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบริจาคทีหลังเงี้ยเหรอได้เลยได้เลยอ่ะช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะดอกไม้ให้คุณแล้วก็เดี๋ยวถ้าเวลาเหลือไงแถมกอดฉันจากพี่อ้วนวรุณีอีกหนึ่งผลงานเพลงสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเมทิชาขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแนะนำเพลงกันหน่อยฮะโลกของผึ้งครับของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์ถนนค้นฝันนะครับบทเพลงจากพี่ตะกั่วแตนชลดานะครับทั้ง3เพลงก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่อยากจะขอมอบให้กับทุกท่านที่กำลังเข้ามาในเมืองกรุงเมืองหลวงนะครับแล้วก็ทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองหลวงในกทมหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็สู้ชีวิตเพื่อที่จะนำเงินกลับมานะครับจุนเจือครอบครัวใช่ไหมครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีครับส่วนทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับนี่คือ Facebook สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทักทายกันได้ขอเพลงกันได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตมาทักทายกันหน่อยนะฮะไหนขอดูสิมีใครบ้างขอเลื่อนไปคอมเมนต์แรกๆเลยนะครับไหนๆขอดูเซพี่สุคนกับเชิงนะครับมาคนแรกเลยวันนี้นะฮะขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีไปถึงหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พระรุ่งคัตติยานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมนะแล้วก็ทักทายครับคุณพี่เอกชัยนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับโอ้ยมาชั่วโมงแรกเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อุไรนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภาพนะครับทักทายกันนะครับพี่แมวภูวการครับพี่สุพจน์ครับพี่อนุวิทย์นะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูซิน้องลิซ่านะครับพี่นุเจริญนะฮะพี่สุดารัตนะครับทักทายนะครับพี่อัมภัยนะครับบอกว่าคิดถึงคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์หาเสียงที่ดีแบบต้นฉบับคุณแม่ยากมากๆนะครับคุณเพื่อจัดรายการดีมากๆเลยชอบฟังตอนตี3ถึงตี5นอนแต่หัววันเลยนะครับตื่นมาฟังเพลงเพราะๆนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะผมก็จัดบทเพลงตามคำขอนะครับตามคำขอไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทางหลังไมค์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะครับน้องกวางน้อยๆ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ร้องไปด้วยกันนะโบกไปสวยมากสวยมากโอ้แสงสวย

0: ขอบคุณมากค่ะโอ้โหประทับใจมากเลย
1: มหานครแล
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Towerสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
3: ่กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอบคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับเปิดเพลงเมื่อสักครู่นี้นึกเสียว่าสงสารจากพี่อ้อยกระท้อนจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กัน1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: มาจากโคราชอำเภอสามสแกนแสงครับผม
3: โอ้ยแถวโคราชเลยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
4: วันนี้ไม่ตกครับตกที่ผ่านมา 2-3 วันนะครับ
3: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงเทพธิดาผ้าสิ้นของเอกราชสุวรรณภูมิครับ
3: เทพธิดาผ้าสิ้นแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของคุณพี่เอกราชเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ตัวขอมอบให้ครูเมธิชาครับแล้วก็น้องกวางหลังไม้แล้วก็ทุกเสียงทุกสายลูกทุ่งมหานครครับ
3: ได้เลยครับผมพี่เอกพี่อนันต์ขออภัยครับกำลังบอกว่าพี่เอกราชนะฮะอุ้ยนะหาเพลงกันอยู่นะฮะอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมนะครับแม่เทพธิดาผ้าสิ้นนะครับก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของคุณอาตอมเสรีนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเป็นต้นฉบับใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้พี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับนำมาร้องคัฟเวอร์ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสายชิลฮิวใจครับยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เสมอจากคุณอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับก่อนหน้านั้นครับเธอมีแฟนหรือยังที่พี่ธันวาราศีธนูหนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์อะไรก็ยอมจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live พี่ประเสริฐพี่สุมาลาพี่อลิสรานะครับบอกว่านานๆเข้ามาดูน้องนะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับฟังแต่วิทยุทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่จุ๊บแจงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะและก็สวัสดีครับพี่สุนิสานะครับพี่บุญญกรพี่น้อยน้องแบมบอกมาครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะนะครับสวัสดีไปถึงน้องธัญญานันท์นะครับโอ้ยน้องฟานะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะสบายดีเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่สุวรรณีพี่บุญกรนะครับสวัสดีพี่ทรงพลนะฮะแล้วก็สวัสดีทักทายครับน้องเปียพัดซอยยิกส์นะฮะบอกว่าคิดถึงจังครับคิดถึงสาวเกาหลีใช่ไหมคิดถึงสาวเกาหลีนะฮะไม่พอดีผมเจอน้องคนนึงเป็นชาวเกาหลีนี่แหละนะครับพอดีเป็น FC ไงเป็น FC นะครับแล้วก็น้องเปียพัดเนี่ยได้เห็นปุ๊บอู้ยสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่ากันนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียไปฟังอีกสักเพลงครับตามคำขอนะฮะบทเพลงเพราะๆจากทีเด็ดทองอภิชาติเพลงนี้ชื่อว่าเมทัลเฮอนี่ในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับหลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หัก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับเดี๋ยวเราไปรับสายการตอนนี้ทักทายกันก่อนน้องลิซ่าคุณชายบอยพี่แมวภูวการพี่รัตดาวันนะครับสวัสดีครับน้องแบมนะฮะแม่เล็กวันนะแม่เล็กเยลโล่แม่เล็กสุราษฎร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนีพี่วันวิสาทักทายนะครับสวัสดีพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอนะครับพี่สุมาลาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีเจเมทิชาด้วยนะครับอุ้ยเอาวันนี้วันเกิดใช่ไหมครับก็ขอให้น้องเมย์นะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับพี่วิชัยนะพิษณุโลก27องศานะครับทักทายไปถึงพี่ทรงพลด้วยนะครับทักทายนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่าเนาะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่สมศักดิ์นะครับ
3: ครับผม
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
2: จากประจวบนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำไมถึงยังไม่นอน
3: อ๋อนอนตื่นไปแล้วได้ยินเสียงน้องเพชรเปล่าๆเลยลุกขึ้นโทรเพลงพอดีบังเอิญได้มาใหม่ครับ
2: อ๋อได้ยินเสียงผมปุ๊บลุกขึ้นเลยใช่ไหมฮะอุ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่สมศักดิ์ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่ตบสองลูกอีสานครับ
2: บทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนะครับ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้ลุงคุณลุงสมโพธิ์ที่คุยวีและน้องลูกพิมพ์การวีพิเศษเลยครับแล้วพิเศษหลังไมค์ด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับผมพี่สมศักดิ์ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: โอ้ปีนี้ไม่เคยฟังน้องเพชรเลย
2: เข้าใจเข้าใจครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำขึ้นสุกี้ทันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: ผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: แบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมคุณพี่สมศักดิ์ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับน้องเพชรครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับผม
2: ครับนายพี่สมศักดิ์จะประจวบนะฮะไม่ได้คุยกันนานเนาะทบ2ลูกอีสานนะครับแต่พี่ไผ่พงศธรป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับอีก4เพลงจัดให้ครับ

0: สีมาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับขอแนะนำ

0: เพลงกันก่อนฮะทบ2ลูกอีสานจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนทหารเกณฑ์คนจนนะครับคุณพี่เอกพจน์แนวหลังยังคอยพี่ดาวมยุรีทหารใหม่ไปกองครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทักทายกันก่อนนะครับดูซิมีใครบ้างสวัสดีพี่ระดาวันนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับแล้วก็คุณชายบอยน้องลิซ่าพี่พุทธวัฒน์นะครับยังอยู่นะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จินๆครับพี่อนุภาพทักทายครับพี่สวีทฮาร์ทหรือว่าพี่หวานใจดัชมิลนะฮะพี่สุมัฒนานะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรจากออสซี่ค่ะนี่มีชาวออสซี่มาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เล็กยินดีนะฮะสวัสดีพี่จรูนครับพี่สุวรรณีพี่ธารัตน์แตงโมพี่สุรชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาขอเพลงแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะฮะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับผมพี่เอพีรพลนะฮะมาทักทายกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไปจอกคิวฮิตวันนี้คือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธเข้าวันพฤหัสนะครับเพลงที่5รักขาดที่พระบาทเวิร์นปลานะครับจากน้องเต๋าผู้สินสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ขอดูซิมีใครทักทายกันมาบ้างพินรเดชพี่พีรพลบอกว่าทานกาแฟสิคะถ้าทานเวลานี้ก็คงจะไม่แน่นอนนะฮะน่าจะนอนเวลาหลังบ่ายเป็นต้นไปนะฮะสวัสดีครับพี่สุรชัยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครน้อนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายสวัสดีครับพี่สุรชัยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครน้อนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออดสามย่านนะครับพี่นรเดชครับพี่สุคนกับเชิง

0: เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทักทายทาง Facebook นะครับพี่ใจมิเตอร์นะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามพี่แมวภูปการพี่ธีรพงศ์พี่นรเดชนะครับคุณชายบอยยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะน่ารักมากๆเลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อช่วงของออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ากนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตานะครับน้องวิรดาวงเทวันคนน่ารักของเรานางฟ้าของเรานั่นเองนะครับสองเพลงจบไปในชั่วโมงที่3ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เวลา 4:41 นาทีแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่รัตยาครับสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตเอ้าน้องสุตารัตมาเหรอดีใจมากเลยอ่ะเมื่อวานน่ะพี่สาวสุตารัตมานะครับชื่อว่าแสงแดดที่แผดเผามาทักทายชั่วโมงที่3นี่แหละนะแล้วก็สวัสดีพี่ไพศีนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงใครนะขอดูสิพี่นรเดชนะครับทักทายกันนะครับแม่คุณพี่จำนงบอกมาสายก็มาค่ะทักทายครับน้องเพชรขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจ้งนะฮะที่ประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากๆฮะพี่สาวครับนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้นะอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราที่น่ารักเลยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอีก2เพลงจัดไป
1: เพลง Hit Story สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปก็คือบทเพลงจันนะฮะจากพี่หญิงทิติการแล้วก็ดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายครับน้องสุตารัตน์บอกว่าก็มาคิดถึงพี่เพชรบอกผ่านคืนที่เงียบเหงานะฮะบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีถึงคุณชายบอยนะครับนี่บอกว่าถ้าเห็นดวงจันทร์เต็มดวงจะมีสีรุ้งล้อมรอบดวงจันทร์ทุกครั้งนะฮะยังไม่เคยสังเกตเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่ประภาพันธ์พี่บงกตทิพย์นะพี่สุภัตราสวัสดีครับพี่นันทาพี่บุญยงพี่ไพศีนะฮะพี่ธีรพงศ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่เตะไข่นินครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะฮะรุ่นท้อง201-4364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame 4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันหน่อยฮะเพลงเมื่อสักครู่นะฮะจากน้องสยามโมฟีเจอริ่งโยเนียว่าไงรู้เปล่าเพลงใหม่ล่าสุดของน้องโมนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะน้องแบมไพลินแล้วก็ I just wanna be fan you ได้บ่นี่บทเพลงจากไอสิงโตนำโชคแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับห้ามตัวนะครับห้ามตัวของน้องมินตรานะครับฟีเจอริ่งออแกนิกนะฮะ สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความมานะครับโอ้แล้วก็พอดีมีข้อความนึงมานะมีเวลาอยู่ใช่ไหมอ่ะขอทักทายกันหน่อยอยากจะขอให้กำลังใจแล้วกันนะครับจากพี่ชลิตาบอกว่าทักทายน้องเพชรและทุกคนจ้าเวลาเรารู้สึกเบื่อไม่อยากออกไปเจอหรือคุยกับใครเพราะว่ามีแต่คนเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวกันไปหมดนะครับบอกว่าน้องเพชรไม่เคยเจอหรอกเกิดมามีแต่คนรักทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดดีจังเลยนะครับผมอยากจะบอกพี่นะว่าพี่อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเท่าไหร่นะฮะ ไม่แต่เอาจริงนะทุกคนอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาส่วนตัวกันหมดนะฮะสมมติว่าพี่เห็นผมยิ้มมีความสุขอย่างนี้นะครับเบื้องหลังผมอาจจะมีอะไรก็ได้มีนะสงครามประสาทที่มันเกิดขึ้นหรือสงครามอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมแค่ไม่ได้แสดงออกมาให้กับแฟนๆได้เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งแฟนๆก็ไม่ได้เกี่ยวนึกออกปะไม่ได้เกี่ยวอย่างผมอยากจะให้ความสุขให้เอาเพลงให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่รอยยิ้มมีแต่พลังบวกๆนะครับทุกคนมีความสุขกันทุกคนก็มีความสุขมีความทุกข์กันหมดนะครับผมก็มีพี่ก็มีผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้ก็มีกันทั้งนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับคนเยอะมากมายคนมีอีกเยอะมากมายนะครับบางคนก็อาจจะเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีในสังคมนี้นะจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้พี่สู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับใครที่ไปคบหาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกเราโดนเอาเปรียบแล้วก็ถอยห่างดีกว่านะฮะอย่าไปยุ่งเลยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดก
2: ุ
1: ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปรียบประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
8: ไทยเชฟเข้มข้น

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับท้ายชั่วโมงนะฮะสวัสดีพี่บันทิตาบอกว่าวันนี้วันเกิดข้ามาขอคำอวยพรจากน้องเพชรหน่อยนะครับแล้วก็ขอให้คุณพี่บันทิตานะครับมีแต่สุขภาพร่างกายแข็ง

งแรงมีความสุขมากๆนะครับถูกหวยรางวัลที่1ด้วยนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับน้องสุตารัตน์นะฮะแล้วก็พี่เดือนเพ็ญพี่ชนิศราทักทายกันนะครับไหนขอดูสิทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สิริลักษณ์นะครับพี่มนัสนะครับคุณมนัสใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมน้องสุตารัตน์บอกว่าส่งพี่เพชรเข้านอนครัชฝันดีนะฮะนี่คุณยายออสสามย่านทักทายนะครับผมแล้วก็อะไรนะน้องสุตารัตน์น้องสุตารัตน์บอกว่าลืมบอกว่าเมื่อวานไปหาน้องการมาด้วยแหละนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องการนะฮะขนหน้าอกยังแน่นเหมือนเดิมไหม ต้องถามเพราะว่าไลอันเราเนี่ยแหละไลอันโดนโกนขนหน้าอกไปละเพราะว่าออกคอนเสิร์ตใช่ไหมอยากจะให้มันดูคลีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องการโดนบ้างหรือยังนะฮะลองไปถามดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ใครเนาะทุกท่านนะครับที่กำลังมีวันเกิดวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่ธนกรนะฮะพี่คนสวยสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบ้านบางจันรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะตี 5:12 นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN 95สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะมาแล้ว371ตัวเลขสวยงามเลยนะคะคุณพี่พินโยสวัสดีนะคะพี่ณรงค์พี่แขกสุทธิรัตน์จารณะพี่วันเพ็ญค่ะที่มาแล้วนะคะพี่จามอนมาแล้วยัง
1: มาแล้วครับสวัสดีครับพี่สี
0: มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: พฤหัสบดีแล้วนะคะวันนี
1: ้ครับผมก็สัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เปิดเทอมแล้วพี่โอ้โหใครที่แบบดื่มดำกับโอ้สนุนโลกเลยเช้าๆเออ
0: ต้องยังไง
1: ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตื่นเช้าขึ้นเลยพี่รถจะติดมากขึ้นใช่ไหมเปิดเทอม
0: รถจะติดแน่นอนในกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวนี้ภูเก็ตติดหนักเลยนะคะรถตอนเช้ากับตอนเย็นเหมือนกันกับที่กรุงเทพเลยนะคะภูเก็ตเนี่ยก
1: ็
0: ก็ไม่แปลกนะเออมันเป็นเกาะที่คนอยู่เยอะก็เลยทำให้รถติดหนักมากนะคะถนนก็เท่าเดิมใช่ไหมรถมันก็เยอะแล้วก็เออภูเก็ตมันเป็นเกาะเป็นจังหวัดที่เขาไม่ได้มีการกำหนดหรือว่าจำกัดปริมาณรถปริมาณคนไงใครๆก็เข้าไปได้
1: โอ้นี่เหรอสัปดาห์หน้าจะไปอยู่นะฮะพอดีจองตั๋วแบบข้ามปีไว้พี่สีได้ตั๋วไปกับ800กว่าบาท
0: แต่ที่จะไปหาดลับๆอ่ะนะโอเคยังจำได้อยู่
1: เขาไม่มีอยู่ไหมฮะเขาไม่มีอยู่ไหม
0: นะคะเออแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปตอนนี้เนี่ยนะต้องระวังฝนหรือเปล่าฝนจะตกหนักไหมตอนนี้เดี๋ยวรอนิดนึงนะวันนี้20จังหวัดอ่ะเออวันนี้20จังหวัดนะคะที่อากาศจะแปรปรวนมากเออระวังนะใครจะไปนะภาคเหนืออ๋อภาคใต้จะไม่เท่าไหร่วันนี้อีสานตะวันออกภาคกลางกรุงเทพนะคะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนภาคใต้ก็มีฝนอยู่แล้วช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะ
1: ใช่เพราะว่า
0: ที่แบบร้อนเปี้ยงๆอยู
1: ่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เดี๋ยวเตรียมเสื้อกันฝนไปถือว่าตัวถึงถูกเนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ค่ะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าภาคอีสานเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะอีสานกับเหนือเนี่ยค่ะจะมีฝนตกหนักและลมพายุกระโชกแรงมากเขาบอกวันนี้น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะภาคเหนืออีสานก็เลยหนองคายบึงกาฬและอุดรธานีวันนี้ที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกหนักได้ค่ะ
1: ครับโอ
0: ้ก็เป็นช่วงฤดูกาลแล้วนะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี่เวทีหมอลำใจเกินร้อยอ่ะพายุถล่มเลยค่ะต้องใช้คำว่าถล่มจริงๆนะไม่สามารถแสดงต่อได้อ่ะลองคิดดู
1: โ
0: อ้เออเนี่ยเวทีหลังคา
1: ที่ไหนนะ
0: เวทีหมอลำใจเกินร้อยเดี๋ยวนะอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ที่อีสานอ่ะอุดรค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ฝนหนักมากฝนตกหนักจริงๆอ่ะก็อากาศเขาบอกว่าค่อนข้างจะแปรปรวนพอสมควรค่ะอ่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะสายว่างอยู่รอรับสายท่านอยู่หนึ่งสายนะคะใครจะโทรมาบอกข่าวเล่าความก็เชิญได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอืมวันนี้เพิ่งรู้ตัวคุณป้าวัย65แกถูกรางวัลที่1ตั้งแต่ตอนไหนเพิ่งรู้เมื่อวานน้อง
1: ก็ซื้อแล้วไม่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยหรอลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรออ
0: ๋อก็งวดนี้แหละงวดที่เพิ่งผ่านแต่ว่าเพิ่งรู้เมื่อวาน ก็เลยรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักซะหน่อยจะบอกว่าโหตั้ง6ล้านเนี่ยใบเดียวคือไม่ได้เลือกอ่ะเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อไงไม่ได้เลือกเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยมาขอร้องว่าป้าช่วยซื้อหน่อยมันขายไม่ออกใกล้จะออกละร้อยหนึ่งป้าก็บอกว่าก็รับไว้ไม่ได้คิดอะไรนะไอ้หมายเลข536077เนี่ยผ่านไปเนี่ย3วัน4วันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อวันนั้นมีแม่ค้ามาขอร้องให้ซื้อใบหนึ่งเอ้ยเอามาตรวจดีกว่าเมื่อวานนี
1: ้หรือไม่ใช่ขอหวยนะขอหวยเนี่ยขอหวยต้องรู้แต่บ่าย4โมง
0: แล้วใช่ตั้งแต่4โมง
1: 077
0: 4โมง5นาทีก็จบแล้วนะ
1: ครับ
0: 4โมง5นาทีจบแล้วถ้าคนที่แบบว่าลุ้นจริงๆอ่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็นึกขึ้นได้ไงเอามาตรวจเอ้าถูกรางวัลที่1เฉยโอ้ยป้าบอกว่าดีใจมากก็ตั้งใจเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลาน3คน
1: โอ้
0: เพิ่งรู้มีเงิน6ล้านอยู่ในมือนะคะ
1: ยังดีนะไม่แบบว่าไม่ลืมแล้วลืมไปเลยไปเลยแหละเนาะผ่านไปเป็นปี
0: ไป2ปีนี่เหรอ
1: ใช่
0: ก็น่าเสียดายใครที่มีลอตเตอรี่อยู่นะก็ถ้าเจอผ่านไปแล้ว2ปีก็ไม่ต้องตรวจนะเดี๋ยวมันจะช้ำใจไม่ต้องตรวจแล้วนะเอาคนับตัวเลขเอ้ยครบ2ปีแล้วนี่เอาว่าไม่ต้องตรวจแล้วตรวจก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าของคุณป้าเพิ่งจะผ่านไป4วันก็มาตรวจอ้าวถูกนะคะก็ดีใจด้วย
1: เป็นรู้ตัวจะมีโมเมนต์แบบนั้น
0: จะมีบ้างใช่ไหม
1: จะมีบ้างแบบว่าเพิ่งรู้ตัวถูก3ใบถูกรับประทาน
0: เอาไม่รู้ตัวไอ้เนี่ยเรื่องของอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้คือมันมีกรณีประเด็นที่มีคนประกาศขายเหมาสระน้ำหลังวัดอย่างรุ่งที่จะให้นายทุนเข้าไปเปิดขายบัตรจับปลา
1: โอ้ครับ
0: มันดูสนุกนะคือก็คลำกันหลายที่นะแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าที่นี่ร้อนแรงที่สุดเลยนะคะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าหนองตะมะนะครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะคะมีสภาพเหมือนกับบึงน้ำธรรมชาติอ่ะอยู่หลังวัดหนองตะมะแน่นอนนะคะในบึงเนี้ยมันจะมีปลาอยู่หลากหลายชนิดนะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกปลาอื่นๆที่สามารถมองเห็นจากผิวน้ำได้เลยเห็นเลยว่าโอ้ใครซื้อเนี่ยคุ้มปลาเพียบเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเอาอาหารมาเลี้ยงอยู่เป็นประจำใครมาก็โยนลงไปปลาก็อิ่มอร่อยโดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันเกิดนะจะมีคนแวะเวียนมาทำบุญปล่อยปลาให้อาหารปลากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิบปีแล้วนะไม่เคยมีใครไปจับไปอะไรเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าตรงนั้นน่ะเป็นเขตอภัยทานเพราะว่ามันอยู่หลังวัดคือภาพจำของคนน่ะว่าเนี่ยก็อยู่หลังวัดอ่ะหลังวัดหนองตะมะก็น่าจะเป็นเขตอภัยทานห้ามทําร้ายสัตว์น้ําเนื่องจากว่าเคยมีป้ายระบุไว้ทําให้ปลาที่อยู่ในหนองเนี่ยก็คุ้นเคยกับคนไม่หวาดกลัวแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นมาหนองใหญ่มากนะคะทีนี้อยู่ๆล่าสุดนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาคมเนี่ยต้องหาแนวทางแก้ไขมีมติว่าให้เอาปลาออกจากน้ำโดยใช้วิธีขายเหมาให้เอกชนมาจัดกิจกรรมจับปลาเปิดขายบัตรดีกว่าในวันที่17ที่ระบุไว้เนาะอีก10วันเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวจะทำกิจกรรมขายบัตรจับปลาดีกว่ารายได้เนี่ยก็จะเอามาใช้ในสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแซมศาลาวัดนั่นแหละให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายแนวคิดนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าพระไม่เห็นด้วยอ่ะโอ
1: ้แน่นอน
0: ก็ต่อต้านใช่
1: พระท่านก็คงมองว่าเลยนะตรงนี้ก็เป็นเขตไม่ทานมันไม่ควร
0: ใช่หรือแม้แต่ชาวบ้านบางกลุ่มนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นการฆ่าปลาโดยที่คนเคยปล่อยอ่ะมันขัดต่อหลักศีลธรรมไหมชาวบ้านก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งบางส่วนก็บอกว่าก็เอานาสร้างรายได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันอยู่หลังวัดนะคะแม่ค้าขายอาหารปลาในพื้นที่บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน้องแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ทำบุญของคนจำนวนมากนะคนมาปล่อยปลามาให้อาหารอันนี้ถ้าคนเขารู้เขาเสียความรู้สึกเพราะปลาที่ปล่อยเอาไว้เดี๋ยวจะถูกจับไปขายละส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคะกับบัตรจับปลาส่วนปัญหาปลามีกลิ่นเน่าเหม็นนั้นปีนี้ก็ยังไม่เห็นมีเขาบอกจะมีอยู่ปีนึงอ่ะก็ยอมรับว่าปลาเหมือนนกเรียกนกน้ำเน่าอ่ะตายไปเยอะเลยนะคะหรือบางทีมีการฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณหนองบริเวณใกล้ๆอยู่หนองเนี่ยนะคะแล้วก็มันไหลลงมาในหนองน้ำนะครับก็ทำให้ปลาตายบ้างนะคะแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกว่าอย่างนี้หนองน้ำนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นทรัพย์สินของวัดนะคะแต่ยอมรับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของวัดเนื่องจากว่าตั้งอยู่ด้านหลังวัดเลยมีความเกี่ยวข้องกันทางวิถีชีวิตอันนี้พอคนเข้าใจว่าเป็นของวัดก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมวัดถึงให้จับปลาทำให้วัดเสียหายจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นพื้นที่ของวัดส่วนตัวมองเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้สองฝักสองฝ่ายเนี่ยชะลอไปก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ชะลออย่าเพิ่งจับปลาจริงเจ้าอาวาสก็อยากให้จับนั่นแหละแต่ว่าให้ชะลอไปก่อนให้เรื่องมันนิ่งๆเงียบๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเชื่อไหมต้องถึงนายอำเภออ่ะเดี๋ยวนายอำเภอจะเรียกประชุมวันนี้นะคะว่าหาทางออกร่วมกันดีกว่าว่าจะทำยังไงจะจับหรือไม่จับจะขายบัตรไหม
1: ไม่งั้นหมดบ่อแน่เลย
0: ใช่หมดแน่ๆเลย
1: คร
0: ับ นะคะเนี่ยเขาโฆษณาแล้วนะบอกเนี่ยบอประวัติศาสตร์น้องตะมะบอเงินล้านอยู่ศรีสะเกษนะคะวันที่17พฤษภาคมนี้รับบัตรมีปลาบึกไซส์100ปลาสวายจาระเม็ดกระโห่ตะเพียนและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยทำบัตรได้สวยงามเลยเดี๋ยวแม่กระนามเพอจะเรียกประชุมวันนี้
2: ผมยืนหน้าไมค์มาทาง
1: ขาผม
0: นะคะหน้าไมค์มาแล้วเนาะ
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะไปรับกันค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณพี
2: ่ครับผมมาตะมุยิภาคือผมอยากขอร้องครับ
0: อะไรนะคะอีกทีนึงที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะ
2: ครับผม
0: อาชีพอะไรคะพี่
2: ผมก็อยู่เพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
0: ฮะ
2: มาประมาณก่อนเข้ามาสามปีที่แล้วครับประมาณนี้ครับ
0: ไปทำงานอยู่ที่ไหน
2: เมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพครับพอดีว่า
0: อ๋ออยู่กรุงเทพตอนนี้กลับบ้านไปอยู่ศรีสะเกษแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับพอดี
0: แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานเหรอคะ
2: ก็ทำอาชีพทำไรทำนาครับ
0: อ๋อค่ะทำไรทำนา
1: ครับผม
2: คือมีหน่วยงานอะไรช่วยผมได้บ้างครับผมโดนทำร้ายร่างกายมาเยอะที่สุดเลยมาครับ
0: โดนทำร้ายร่างกายที่ไหน
2: ใช่ครับ
0: ที่
2: บ้านเกิดผมนี่แหละครับแต่ว่าผมย้ายที่เดือนราดไปบ้านนึงครับปีกว่าไปยังไม่ได้ย้ายกลับครับ
0: แล้วเมื่อไหร่คะโดนทำร้ายมาเมื่อไหร่
2: ประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วครับ
0: โอ้แล้วพี่ไม่แจ้งความเหรอตอนนั้น
2: ผมจะแจ้งได้ไงผมนอนอยู่โรงพยาบาลครับอาการโคม่าครับ
1: อาการโคม่าอยู่โรงพยาบาล
0: อ๋อแล้วญาติไงญาติก็ต้องแจ้งให้เรา
2: ก็ตำรวจก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาตัวไอ้คนที่ทำร้ายผมไป
0: ค่ะ
2: ครับเอาไปเจอเจ้าชิมุงครับเขาก็ไปกลับมา
0: ทะเลาะกันเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ไม่ครับผมนั่งอยู่เฉยก็มาตีเลยครับเป็นลูกของพ่อเลี้ยงอ่ะพ่ออ่ะ
0: ลูกของพ่อเลี้ยง
2: ไม่ใช่ลูกของแม่เลี้ยง
0: ลูกของแม่เลี้ยง
1: แม่เลี้ยง
2: ครับผม
0: ลูกแม่เลี้ยง
1: แล้วอยู่เขามาตีเราทำไมอ่ะครับ
2: เขาว่าผมหลอนผมเมาอะไรนั่งผมนั่งคุยกับเด็กอยู่ดีครับแต่ว่าคน วันนั้นมันเป็นไม่ใช่แบบวันนั้นอ่ะมันเป็นงานศพครับ
1: เป็นงานศพ
2: เป็นงานศพแต่มีคนเห็นในเหตุการณ์หมดเลยครับแต่ว่าผมจะทำยังไงคือจะได้ความเป็นธรรมของผมครับ
1: แล้วตอนนี้เขาถูกจับไปหรือยัง
2: ไม่ครับปล่อยตัวไปแล้วครับในชีวิตปกติครับ
1: ปล่อยตัวไปแล้ว
0: ก็ยังอยู่เจอกันไหมอ่ะ
2: ก็เจออยู่ทุกวันครับ
0: เจออยู่ทุกวันแล้วเขาไม่ได้ขอโทษขอโพยอะไรใช่ไหม
2: ผมเมื่อก่อนเขาก็โทษขอโพยแต่ว่าตอนนี้ผมยอมไม่ได้แล้วครับคือไม่ไหวแล้ว
1: ตอนนี้ไม่ยอม
2: คือย่ามใจครับ
1: ตอนนี้เขามาทำเราเพราะอะไรอ่ะ
2: ไม่คิด
1: เราพี่เขามาทำเราเพราะอะไรตอนนั้น
2: ก็ผมก็มานั่งคุยกับเด็กอยู่ครับชื่อไอ้กันกับไอ้บีมครับแล้วก็พ
0: ี
2: ่เอ๊ครับครับดีมาตีผมเลยครับ
1: อยู่ดีมาตี
2: ไม้ครับเขาบอกว่า
0: ตีไม้หน้าตา
2: เบื่อครับ
0: ตีเข้าหัวเลยเหรอคะ
2: ไม่ตีกระดูกของข้างเราครับ
0: โอ้ตอนโรงพยาบาลอยู่หลายเดือนไหม
2: มันเกือบ2เดือนครับแต่หลอก
0: โอ
2: ้แล้วก็ไป
0: ถึง
2: โร
0: งพยา
2: บาลวันนั้น
0: อ๋อค่ะ
2: ไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลแต่วันนั้นไอ้วันนั้นอ่ะหลังจากวันนั้นที่ว่าตีผมเสร็จผมไปถึงโรงพยาบาลครับบวกใส่ถุงประมาณ2ถุงครับบวกเป็นเลือดครับ
1: บวกเป็นเลือด
2: ใช่ครับ
0: การหนักอยู่เนาะแล้วตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหม
2: ก็หายดีแล้วครับรู้ว่าผมไม่หายแล้วครับคือ
0: หายดี
2: ครับผมก็หายดีปกติแล้วแต่ว่าตาข้างซ้ายมันก็มัวแต่ไม่รู้ว่าอันประมาณไหนครับกลาง
0: แล้วพ่อของพี่เทียบกับแม่ของคนที่ทำร้ายเราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหม
2: ใช่ครับอยู่ด้วยกันครับคือผมไม่ไหวแล้ว
0: แล้วพ่อไม่ช่วยอะไรเลยคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่ช่วยเลย
2: ครับ
0: ไม่ได้เข้าข้างลูกเหรอไปเข้าข้างลูกเลี้ยงหรือยังไง
2: ใช่ครับ
0: อ้าว
2: เข้าข้างลูกเลี้ยงกับเข้าข้างลูกของเราครับ
0: ลูกของเขาแล้วพี่เทียบเองไม่มีพี่น้อง
2: นี่ครับน้องอีกคนนึง
0: เ
2: ข้าข้างลูกเลี้ยงกับลูกสุดของเขาครับ
0: โอ
2: ้คือ
0: เข้าข้างทางโน้น
2: แล้วก็
0: ใ
2: ช่ครับ
0: มันต้องมีสาเหตุสิเนาะแล้วตอนนี้คือแล้วตอนนี้คือจะให้รายการทำยังไงให้ยังไงคะขอความเป็นธรรมยังไงอ่ะพี
2: ่คือมีหน่วยงานนั้นที่ว่าให้ความเป็นธรรมบ้างครับ
0: ก็ตำรวจนั่นแหละหน่วยงานไหนล่ะ
2: ตำรวจไม่เป็นความทำอยู่แล้วครับ
0: นี่ก็ต้องไปตำรวจเอาไปรับรองแพทย์ไปได้ขอไปรองแพทย์ไหมตอนที่รักษาตัวอยู
2: ่คุณถามหมอแล้วหมอบอกว่าตำรวจเขาไปรองแพทย์เขาก็จะเอาไปผมถามมันแล้วครับ
0: ได้เอามาไหมไปรองแพทย์จากตอนรักษาตัวอยู่2เดือนเนี้ยค่ะ
2: หมอบอกว่าถ้าตำรวจเขามาขอก็เขาจะนี่ไอ้วันนั้น
0: ก็จะให้
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตอนออกมาจากโรงพยาบาลยังไม่ได้มา
2: ใช่ครับ
0: โอ้เขาต้องเอามาตอนนั้นน่ะจริงๆว่าตอนออกโรงพยาบาลเราก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์มาทั้งหมดว่าอาการของเราเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนรักษาตัวกี่วันกี่เดือนถ้าเกือบ2เดือนนี่อาการถือว่าสาหัสนะน้องๆเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ผู้ใหญ่บ้าน
2: ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเขาก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับเด็กมันยามใจใช่คร
0: ับ แล้วตอนนี้ก็คู่กรณีเราก็คือเขายังใช้ชีวิตปกติหรือว่าเขามาแกล้งมาอะไรเราไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไปแล้ว
2: ยืมนอกปกติครับ
0: ปกติกันแล้ว
2: ใช่ครับใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกปกติครับ
0: ค่ะ
1: โอ้แล้วเขาสติสัมปชัญญะอะไรครบถ้วนไหมเขาทำงานทำการไหม
2: ก็ทำได้ใช่งานครับ
0: โอ้แล้วเอาจริงๆขอโทษนะตอนนี้พี่เทียบเนี่ยมีอาการเมาไหม
2: ก็มึนคร
0: ับ มึนไม่หมายถึงว่าเมากินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็กินบ้างครับ
0: กินบ้างอ๋อแล้วพี่แหมพี่ก็รักษาตัวอยู่ตั้งนานแล้วพี่มากินเหล้าทำไมอ่ะ
2: ไม่ก่อนนั้นนะคือว่าผมอยากให้ติดต่อกันหรือว่าหน่วยงานอะไรนะ
0: มันไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อหรอกเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยการไปแจ้งความแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องจับให
2: ้
0: พยานพยานอย่างน้อยเราต้องให้พ่อนี่แหละเป็นพ่อของเราพี่น้องของเราช่วยกัน
2: แม่เสียชีวิตไปแล้วครับ
0: นั่นแหละแม่ก็ไม่ต้องพูดถึงคนที่ยังอยู่อ่ะพ่ออ่ะทำไมพ่อถึงไม่เข้าข้างเราเพราะอะไร
2: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวฟังผมก่อนนะแม่ผมเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นนะไม่เกิน2เดือนหรือเดือนนึงแหละครับ
0: อ๋อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี่เอง
2: คร
0: ับ อ๋อค่ะ
1: เอาอย่างนี้ไปแจ้งความก่อนอันดับแรกเนาะอย่าเพิ่งไปคิดว่าตำรวจไม่ทำอะไรก็ลองดูก่อนพี่นะครับว่าเนี่ยเอาหลักฐานเอาเรื่องราวเนี่ยไปเล่าให้ตำรวจฟังแล้วให้ตำรวจจัดการเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเขาจะสอบสวนเองว่าคนที่ทำร้ายเราเป็นใครยังไงจับไปแล้วก็จับไปใหม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปขอใบรับรองแพทย์มาให้ได้เป็นหลักฐานว่าพี่รักษาตัวตรงไหนบ้างอาการมันสาหัสตรงไหนยังไงเดี๋ยวแพทย์จะเป็นคนเขียนมาในใบนั้น
2: ครับ
0: เนาะ
1: เดี๋ยวใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความ
2: ว่า
1: จะได้ความเป็นธรรม
2: เขาก็บอกว่าถ้าตำรวจขอใบรับรองแพทย์มาเขาก็ส่งแม่ไงครับส่งไปแล้วชราใจมันเลยยืนเป็นความปกติไง
0: ต้องไปเอามาทั้งหมดเลยพี่เทียบอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ขอโทษที
2: 33ครับ
0: 33นะคะ33ก็ไม่ได้เยอะ
1: 39
2: 9ครับ
0: ฮะ
1: 39
2: ครับ
0: อ๋อ39โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถือว่าเมาอยู่ไหม
2: ไม่ครับ
0: ไม่เมาใช่ไหม
2: ปกติครับ
0: ปกติไม่ได้ดื่มเหรอว่าวันนี้ดื่มไม่ยัง
2: ก็เพิ่งดื่มมาเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ครับช่วยพวกนอนได้
0: ไหมดื่มมาตอนขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เมื่อไหร่พี
2: ่ขึ้นตอนเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนน้องโด่งขึ้นบ้านใหม่มาโอเคตามนั้น
2: ไม่แน่นอนเลย
0: อันดับแรกพี่ต้องเลิกเล่าให้ได้ก่อนอันนี้อันดับแรกเลยนะพี่เทียบต้องเลิกเล่าให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะ39เองอายุยังน้อยถึงว่ายังน้อยนะ
2: พี่เทียบ
0: ต้องไม่ดื่ม
2: บอกว่าผมร้อนนะครับเขามาทำผมทำไม
0: ครับอันนั้นก็ไม่รู้ร้อนไม่ร้อนไม่รู้พี่เทียบต้องรู้ตัวเองว่าเราร้อนหรือไม่ร้อนนอกจากดื่มเหล้าแล้วพี่เสพยาด้วยไหมอ่ะ
2: ก็ไม่ครับ
0: ไม่เสพยาใช่ไหมคะ
2: ทุกวันนี้ดื่มเหล้าเลยคร
0: ับ วันนี้ไม่ได้เสพแล้วเมื่อวานอ่ะ
2: เมื่อวานไม่ได้เสพหรอครับ
0: อ๋อไม่ได้เสพเนาะแต่ว่าพี่เลิกเล่าได้ยิ่งดีเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องกับตำรวจนะเลิกได้เลิกแล้วก็นั่นแหละไปเอาใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความย้อนหลังได้ค่ะพี่เนาะค่ะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อซะหน่อยนะยังไงก็พ่อเรากำเนิดเกิดเรามายังไงก็ต้องอยู่เข้าข้างเราอยู่แล้วล่ะถ้าเราไม่ได้มีอะไรคือคงบอกเราไม่หมดนะน้องๆเนาะใช่ไหมนะคะพี่เทียบนะขอไปแจ้งความก่อนนะเดี๋ยวตำรวจจะเป็นผู้สอบสวนเองนะคะ
1: ครับขอโชคดีครับ
0: สวัสดีค่ะโชคดีค่ะ

0: ค่ะหลวงพ่อช่วยพี่เทียบด้วยละกันนะคะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
1: เห็นแล้วภูมิใจนะเขานึกถึงเรานะขนาดเองไม่ได้นอนนะเมื่อกี้กึ๊บอยู่นะเขายังนึกถึงเรานะพี่นะครับเขาบอกคนเมาเนี่ยนึกถึงใครแต่คนนั้นสำคัญนะ
0: เก่งนะแค่จำเบอร์โทรได้แม่นนะแค่เก่งนะ
1: ต้องรู้นะว่าโทรมาขอความเป็นธรรมกับเราดีกว่า
0: ก็ยินดีค่ะได้เลยนะคะได้เลยแต่ว่าเรามันเป็นประมาณหูทิพย์อะเราฟังเสียงเรารู้เลย
1: พี่ผีนี่เก่งนะสาดตั้งใจฟังนะโอ้ยนะครับรู้ยิ่งชวนคุยเอาหาไปเลย
0: จะแทนฟัง45องศานะเอ้ยเสียงนี้อ๋อใช่แน่ๆเลยนะคะก็ดักไว้ก่อนนะคะก็ให้ดีๆมาอ่านคอมเมนต์หน่อยมาอ่านคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะ
1: คะแกหลับแล้วนะยังไม่ได้นอนเลยแกบอกอะสงสัยหลับแล้วเมื่อกี้เพลงพร้อมด้วย
0: จริงๆนะนี่ถือว่าแกเป็นคนโชคดีแม่นะแกนอนโรงพยาบาลเกือบ2เดือนแล้วออกมาจากโรงพยาบาลด้วยสภาพนี้ถือว่าโชคดีนะหมอเก่ง
1: ไม่ตอนแรกผมนึกว่าผมก็มองโรคในแง่ดีเนาะเราคิดว่าเอ้ยเขาโดนตีมากระทบกระเทือนหรือเปล่าอะไรพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบดูพูดช้าตอบช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงแบบเหมือนพูดไม่ค่อยได้นึกว่าโดนทำร้ายมา
0: อ๋อ
1: ที่ได้ครับทำบ
0: ุ
1: ญอะไร
0: ที่
1: บ้านใหม่
0: ก็แสดงว่าแกเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะรักษาตัวออกมาก็ยังคุยรู้เรื่องคุณหมอเก่งนะคะรักษาตัวหายได้เพราะฉะนั้นพี่เทียบนะคะถ้าฟังอยู่เนี่ยพี่ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะเลิกได้เลิกนะคะเรื่องของการดื่มอายุไม่ยากไม่มากนะคะ39ปียังสามารถทำงานทำการมีครอบครัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่เราก็ต้องย้อนดูนะพี่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่เชื่อเราอ่ะทำไม
0: ใช่
1: ทำไมมันเราโดนทำร้ายเนี่ยถ้าตำรวจไม่เชื่อเราเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแล้วเนาะ
0: ทำไมเขาจับคู่กรณีของเราไปแล้วก็ปล่อยออกมาเรานอนอาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลตั้งเกือบ2เดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเอาจริงๆนะดูแลตัวเองนะคะ
1: ลองดูลองไปหาความเป็นธรรมให้ตัวเราเองดูนะพี่เนาะคนทำร้ายเราจะมาลอยนวลได้ไง
0: จริงแล้วก็ที่สำคัญคือเรายังมีพ่อนะคะพ่อผู้ให้กำเนิดนะเราจะไปเข้าข้างคนอื่นได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยตรงเนี้ยนะเราต้องคิดก่อนว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ไปได้เนาะไปคุยนะคุยให้รู้เรื่องนะต้องบอกเลยว่าต้องคุยให้รู้เรื่องค่ะมาดูเรื่องนี้อันนี้คุยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะโอ้เป็นบ้านของพี่เขียวพี่เขียวเนี่ยอยู่กุมภาวะปีอุดรธานีนะคะคือประมาณว่าแกโดนผู้รับเหมายิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะน้องดงขณะที่กลับเข้าไปงัดบ้านของผู้รับเหมาพี่เขียวเนี่ยชื่อจริงนายวินัยอายุ50ปีนะคะคือบ้านหลังเนี่ย อยู่ที่กุมภาวะปีนะคะแล้วก็แกเข้าไปบ้านของผู้รับเหมาก็ยิงหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นญาติก็เอาออกมาจากโรงพยาบาลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านก็มีพี่สาวมีอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่งรถกู้ภัยมาด้วยกันพอมาถึงหน้าบ้านเนี่ยญาติก็จุดประทัดเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านจะเอามาทำพิธีแล้วก็เอาแหมาผูกโยงกับคือหลังคาบ้านมาคุมโลงศพเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้แมวกระโดดข้ามโลงตามความเชื่อเนาะว่าเดี๋ยวถ้ามีแมวกระโดดข้ามโลงศพอ่ะวิญญาณจะเฮี้ยนหรือไม่สงบสุขไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะคะพี่สาวญาติญาติก็จุดธูปบอกดวงวิญญาณว่าเนี่ยให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเกิดชาติหน้าขอให้เป็นพี่น้องกันอีกไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกับคนก่อเหตุนี้นะคะ พี่สาวบอกว่าเหตุที่นำแหมาคลุมโลงศพน้องชายเนี่ยกลัวแมวจะกระโดดนั่นแหละก็เดี๋ยวจะวิญญาณจะเฮี้ยนตามความเชื่อคือก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยตอนเช้าพี่เขียวแกขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มาล้อเล่นกับพี่สาวกระโดดมาจ้าเอ๋ประมาณนี้ค่ะเอาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานนะคะพี่สาวเนี่ยขับสามล้อเครื่องจะไปทุ่งนาแต่พี่เขียวแกขี่จักรยานสวนกันแล้วก็กระโดดมาจ้าเอ๋กับพี่สาวก็เลยบอกน้องว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะการทำแบบนี้เหมือนคนกำลังจะตายจากกันความเชื่อโบราณก็พูดแบบนั้นเออแล้วก็กระโดดมาจ้าเอ๋กับพี่สาวก็เลยบอกน้องว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะการทำแบบนี้เหมือนคนกำลังจะตายจากกันความเชื่อโบราณก็พูดแบบนั้น

0: สาเหตุเพราะว่าดูเหมือนจะไปงัดบ้านเขาจริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับคนยิงนะไม่รู้ว่าน้องชายไปงัดบ้านของเขาผู้ตายพี่เขียวเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้อง5คนนะไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมนะคะและไม่เคยมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยมาก่อนไม่เคยขอเงินใช้มีแต่หยิบยืมให้เขาไว้ซื้อกินครั้งละ100 200ก็ว่ากันไปแยกทางกับภรรยาไม่เสพยาแต่ว่ากินเหล้าเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เลยอยากจะบอกดวงวิญญาณว่าให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าเป็นพี่น้องกันนี่ค่ะแต่ว่าในมุมของช่างรับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาก็บอกสุดทนนะมางัดบ้านหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวเขาว่าอย่างนั้น
1: อ๋ออ๋ออันนี้เคสที่ว่าไปเจอเจ้าของบ้านพอดีนะพี่งัดบ้านแล้วเจอเจ้าของบ้านพอด
0: ียิงสวนเลยเขายิงสวนเลย
1: คือเจ้าของ
0: เขายิงสวนออกมาเลย
1: เจ้าของบ้านเนี่ยเขามีเขาไปอยู่บ้านอีกหลังนึงอีกอำเภอนึงแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาซื้อไว้แล้วเขาโดนคนเข้ามาขโมยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจับ
0: ใช่แล้วไปตอนประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะน้องต้องคิดดู
1: เขาก็เลยทยอยกลับมาดูอยู่เรื่อยๆ
0: ใช
1: ่โอ้อ๋อเคสนี้แหละ
0: ที่กุมภาวะปีนะคะเพราะนั้นก็แน่นอนอ่ะนะคนที่ยิงผู้รับเหมาก็ต้องโดนตำรวจไปสอบสวนอยู่แล้วนะคะเขายิงด้วยลูกโม่32นะคะนั่นแหละค่ะ
1: คือบุกเข้าไปบ้านเขาอ่ะ
0: ไม่น้อยนะ4นัดนะคือ4นัดเนี่ยกะว่าแบบต้องลากคาบอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยผู้รับเหมาคนนี้ก็บอกว่าพี่เขียวเนี่ยแกมีมีดพยายามจะวิ่งเข้ามาทำร้าย
1: โอ้
0: นะคะ
1: มีมีดพิสูจน์
0: ตะโกนใส่คนร้ายก่อนก็ตะโกนใส่ว่าเอ้าเข้ามาทำไมอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแกมีมีดนะคะก็ยิงสวนไป4นัดเสียชีวิตนะคะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันป้องกันตัวหรือว่ามันเกินกว่าเหตุนะพี่ได้ยินนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เขายิงตั้ง4นัด
0: นะคะก็ไอ้ที่ฮือฮาก็คือว่านี่แหละเอามาทำศพแล้วก็ญาติก็เลยเอาแหมาคุมโลงศพเอาไว้นะคะว่าคุมทำไมอ่ะยังไงเพราะอะไรมันมีอะไรเหรอนี่บอกไม่กลัวแมวกระโดดข้ามโลงศพเฉย
1: โอ้บ้านนี้เขาเชื่อหนักเลยนะเขามีความเชื่ออ
0: ย่างนี้เลยใช่ค่ะค่ะ
1: นะครับมาพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่ก็อีกคนหนึ่งเมื่อวานที่มาร้องสายใหม่ต้องรอดนะครับพี่น
0: ะ
1: ก็ไปทำพิธีให้หมอดูชื่อดังในทำพิธีนะรักษาเขาบอกรักษากับหมอตามโรงพยาบาลตามคลินิกรักษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่หายมีแกปวดหัวนะครับแกเป็นนักธุรกิจแล้วปวดหัวทีนี้แม่มีความเชื่อว่าไปหาหมอดูคนนี้สิเขาแก้กรรมได้เขาช่วยได้นะลองดูในเมื่อเรารักษาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่หายลองไปทางไสยศาสตร์ดูบ้างนะครับปรากฏว่าโอ้ไปถึงนะฮะเจอหมอดูคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการแก้กรรมคืออมมังกรแก้กรรมองค์ประกอบนะฮะขออภัยนะครับก็คือเหมือนกับอาจารย์เขาอะนะฮะ
0: โอ้
1: เออ
0: ก็อยู่กัน2-2เหรอ
1: ใช่ให้แม่รอข้างนอกก็คงจะหน้าตาดีพอสมควรนะอาจารย์คนนี้เห็นแล้วก็เลยเกิดแบบว่าความชอบนะครับผู้ชายนะพี่คนนี้เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะฮะอายุ32ปีมาร้องนะครับบอกว่าถูกหมอดูชื่อดังทางภาคเหนือนะที่จังหวัดลำพูนนะฮะนะครับล่วงละเมิดอ้างว่าเป็นการรักษาอาการป่วยแล้วก็แก้กรรมให้นะฮะคือที่เขาบอกเขาเชื่ออันดับแรกเนี่ยหนึ่งเคยมีดาราพิธีกรไปถ่ายทำรายการกับอาจารย์คนนี
0: ้ค่ะ
1: โด่งดังลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนไปส่วน

0: ยายก็เคารพศรัทธาอาจารย์อาจารย์ก็อายุไม่น้อยอายุเยอะแล้วนะตัวอาจารย์นะครับเขาบอกเขาก็เลยมีความศรัทธาก็ไปนะครับเขาบอกว่าเข้าไปถึงเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกให้แม่เนี่ยรอข้างนอกตัวเองก็เข้าไปอยู่ข้างใน2-2อาจารย์ก็เริ่มหวานล้อมด้วยนะด้วยการบอกว่าสามารถติดต่อนรกสวรรค์ได้เดี๋ยวจะสแกนเจ้ากรรมนายเวรให้นะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มให้ตัวเองเนี่ยถอดเสื้อผ้า
1: เ
0: ขาบอกเขาเนี่ยไปร้องแต่บ่าย 2นะได้คิวสุดท้าย4 ทุ่มโอ้โหคิดดูมีคนเยอะขนาดไหนอ่ะนะฮะหลังจากที่ถอดเสื้อผ้าออกนะอาจารย์เริ่มอ้างว่าใช้วิธีการรักษาแบบพราหมณ์ฮินดูใช้วิธีตรวจสีวลึงดูสินะครับเอาฝ่ามือมาแตะที่ต้นขาและอวัยวะเพศนะฮะจากนั้นอาจารย์ให้ตัวน้องคนนี้เนี่ยนะฮะสำเร็จความใคร
1: ่
0: ใส่อาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นพิธีกรรมขับพลังงานออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มที่จะเอามือมาสัมผัสตัวนะตอนนั้นน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาก็คิดแค่ว่าให้มันเสร็จไปไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าให้มันเสร็จไปนะครับ
1: ทำจะได้จบงี้หรอ
0: ใช่แต่กลับกลายเป็นยิ่งปล่อยยิ่งแบบว่าไม่ทักขึ้นมาไม่ทักอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ยิ่งมากขึ้นถึงขนาดว่าอาจารย์คนนี้พี่ใช้ปากมาออรัลเซ็กของเขาอ่ะอันนี้ทำให้เขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พิธีกรรมละอันนี้มันเป็นการแบบว่า
1: อ
0: ื่นละมันเป็นอื่นละเขาก็เลยถ่ายอื่นละเขาเลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ประมาณ3 วิช่วงจังหวะที่มาอมนกเขาเขาอ่ะ
1: ก็หยิบมือถือมาถ่ายไว้อีกเหรอ
0: หยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละนะก็เลยขอตัวออกมาจากนอกห้องนะครับโอ้การออกมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นตะโกนเรียกแม่เขาอ่ะแม่เข้ามาหน่อยแม่นะพ
1: อ
0: แม่เข้ามาเนี่ยอาจารย์เขาเสียจังหวะละนะครับเสียจังหวะจะโอ้คิดดูนะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยแหละเอาเรื่องราวมาร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดนะเขาบอกเขาเนี่ยแทบจะอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยฮะเขาโดนหนีเขาบอกเขาไม่คิดเลยว่าเฮ้ยคนที่ศรัทธาคนที่มีคนนับถือเยอะมากมายจะทำแบบนี
1: ้
0: ไม่รู้ล่วงละเมิดคนมาเท่าไหร่แล้วนะฮะ
1: นั่นสิน
0: ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะครับแต่พอยิ่งไปขุดข้อมูลเนี่ยก็เจอว่ามีคนสนิทที่ถูกอาจารย์คนนี้ทำลักษณะคล้ายกับล่วงละเมิดทางเพศแบบที่เขาโดนเนี่ยไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตก็มีเคยมีคนเตือนในเน็ตก็เยอะคนที่โดนแบบนี้แสดงว่าเยอะโอ้เขาบอกว่าเขาโชคดีที่มีหลักฐานไม่งั้นพูดไปคงไม่มีใครเชื่อนะครับก็คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับสายใหม่ต้องรอดนะฮะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปแจ้งความนะครับที่กองปราบเพราะถือเป็นภัยสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธาเยอะก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปแจ้งท้องที่แล้วเดี๋ยวคดีจะไม่คืบเพราะว่าเห็นว่าอาจารย์รายนี้เนี่ยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะครับเขาก็ฝากว่าใครเคยตกเป็นเหยื่อนะครับก็สามารถออกมาร่วมแจ้งความกับเขาได้ในครั้งนี้เพื่อนะให้มันสิ้นซากไปให้มันสิ้นซากไปอาจารย์จะได้ไม่ไปทำลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีก
1: ใช่
0: นะครับ
1: โอ้น่าเกลียดมากเลยเนาะ
0: เราชอบเอาเรื่องพิธีกรรมมาอ้างอ่ะพี่แต่ว่าจะแก้กรรมให้จะทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายมันก็คือการอาศัยจังหวะแล้วก็ไปล่วงละเมิดอ่ะทำวิธีบ้าเลยว่าอมนกเขาให้เราโอ
1: ้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกนะคะ
0: เดี๋ยวรีบตามต่อนี่เขาจะมาแจ้งความที่กองปราบ
1: ใช่ค่ะก การไปอยู่อะไร2ต่อ2แบบนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าไปกับญาติกับอะไรก็เข้ากันไปทั้งหมดนั่นแหละเนาะถ้าจะทำพิธีอะไรเนาะ
0: คนนั้นไม่แต่เราคิดบางทีเราคิดโอ้ยผู้ชายกับผู้ชายแล้วอาจารย์เขาอายุเขาไม่ใช่น้อยแล้วไว้ใจ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: ค่ะไว้ใจคนผิดซะแล้ว
0: ใช
1: ่อ่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: พรอกน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากหายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ6:12 นเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะวันที่7ค่ะพี่ศรีพี่ด้งคะข้างบ้านมีคนจีนมาเช่าบ้านค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านนี้หลายหลังมากๆเลยค่ะแต่ไม่เคยเห็นออกไปไหนกันเลยนะไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเปล่านะคะหรือเป็นพิกัดเรียบมอเตอร์เวย์บางปะกงค่ะน้องด้งเออ
1: โอ้
0: ค่ะเออนี่ดีนะหัดสังเกตนะคะไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านนะคะก
1: ็ดูว่าเขามาทำเช่าเนาะเช่าเป็นฐานทำอะไร
0: ไม
1: ่
0: ปกติหรอกเนาะใช่ไหมนี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นทางตำรวจทางหลวงอะไล่ล่ารถยนต์อยู่คันหนึ่งนะคะปรากฏว่าโชเฟอร์เนี่ยเป็นคนไทยลักลอบคนขนคนจีนอยู่ในรถ6คนน่ะงง
1: โ
0: อ้นี่ค่ะจับได้นะโอ้โหนี่ทางหลวงประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่ยอมหยุดนะคะเร่งเครื่องสุดท้ายตำรวจทางหลวงเนี่ยชินเส้นทางกว่านะคะไล่ติดตามกระชั้นชิด70 กิโลคิดดูที่ที่ที่แบบไล่กวดกันอะ70 กิโลนะคะจนสุดท้ายโชเฟอร์คนไทยยอมค่ะก็ปรากฏว่ามีชาวจีนนั่งมาด้วย6คนคนที่1อยู่เกินกำหนดโอเวอร์เซย์957 วันกี่ปี3ปีแล้วนะใช่ไหม
1: 3ปีกว่า
0: ดูดิคนที่2ถึงคนที่6ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีหนังสือเดินทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมาได้ยังไงเข้าเมืองไทยกันง่ายมากนะคะนายสุทัศน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถโชเฟอร์ให้การรับสารภาพว่ายืมรถเพื่อนมาไปรับจ้างขนคนจีนจากตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจะพาไปกรุงเทพได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 วันหนึ่งขนสักเที่ยวหนึ่งก็คุ้มเนาะนี่ค่ะเอาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแล้วรู้แล้วว่าเป็นต่างด้าวอ่ะเป็นจีนอ่ะแล้วทำไมถึงทำคราวนี้ก็ก้มหน้าก้มตาสุทัศน์ไม่พูดละยอมละนะคะ6คนเที่ยวละ 5,000
1: ครับ
0: ฮะ
1: ไปดูวิ่งมากี่เที่ยววิ่งมากี่คนแล้วนะ
0: ใช่น้องติ้งมากก็ขนด้วยกระบะนี่แหละแล้วก็ยัดกันเข้าไปนะคะ6คนขนจากชายแดนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยเผลอๆก็มาอยู่ในบ้านที่เนี่ยที่พี่ธัญรัตน์แจ้งนี่แหละค่ะเนาะก็ถ้าเผื่อว่าเราแวงอย่างเงี้ยนะเราก็แจ้งอย่างน้อยแจ้งตม.ไปก่อน
1: ค่ะ
0: เออเนี่ยข้างบ้านมีคนจีนมาเช่ามาอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เออคือถ้าเขาทำอาชีพสุจริตปกติเนี่ยก็ไม่เป็นไร
0: ใช
1: ่เออก็ต้องแจ้งไว
0: ้เข้าน
1: ะครับ
0: เข้าประเทศโดยถูกกฎหมายอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไร
1: ใช่
0: เราต้อนรับอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อืม
1: เพราะเห็นบางหมู่บ้านอ่ะบางหมู่บ้านมีแบบว่าคนผิวสีนะที่มาเช่าอยู่เนี่ยท้องที่เขาเคยมาลงนะท้องที่ตำรวจเขาก็จะมาเอากำลังมา 5-6 คนเลยนะครับมาลงมาตรวจเลยว่าอย่างน้อยเก็บข้อมูลไว้ก่อนว่าคนผิวสีไม่ได้ค้ายาเสพติดไม่ได้อะไรนะมาอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเก็บข้อมูลนะท้องที่เขาก็มาเก็บข้อมูลนั้นยังไงเราแจ้งไปทางตำรวจก่อนก็ได้ว่ามันแปลกๆนะคะแปลกยังไงก็เล่าให้ตำรวจเขาฟังอยากให้มาตรวจสอบ
0: แปลกยังไงเขาเสียงดังไหมกลางวันเขาไม่ออกจากบ้านกลางคืนเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: มีมีคนเข้าคนออกบ้านเขาเยอะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาลองดู
0: ใช่เนาะเราส่องได้ไม่เป็นไรหรอก
1: ครับ
0: แอบดูเขาอย่างนี้หรอ
1: ถ้ามันผิดสังเกต
0: ใช่ค่ะบันเทิง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นที่คุณไอซ์รันยูก่อนดีกว่านะครับนี่นะก็มันคุณไอซ์นักร้องเนาะนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดใจนะครับเปิดแผลในใจเขาบอก20 ปีในวงการเนี่ย ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอเลยแม้จะมีเพลงฮิตชัดชัดดาดาชัดชัดชัดดาดา
0: ก็ยังไม่ดีพอเหรอ
1: เออเขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอนะครับออกมาลักษณะตัดพ้อเหมือนกันนะนะฮะคุณไอซ์เปิดแผลในใจ20ปีในวงการนะครับเออนะย้อนกลับไปเนี่ยคุณไอซ์บอกว่าความฝันเนี่ยนะครับมีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กเลยจำความฝันอื่นไม่ได้เลยนะมีความฝันเดียวเลยคืออยากเป็นนักร้องโตมานะครับก็เริ่มที่จะมีแนวคิดอยากไปสจ๊วตบ้างแหละเพราะอยากไปเที่ยวอยากเป็นกัปตันขับเครื่องบินบ้างแหละเออนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกความรู้สึกมันคือเราเกิดมาเนี่ยเราอยากเป็นนักร้องอ่ะโอ้นะก็จำภาพได้ว่าตอนป.2เนี่ยนะฮะออกไปหน้าห้องแล้วไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเออนะครับไปร้องเพลงค่าน้ำนมเป็นตัวแทนของห้องนะครับไปทำกิจกรรมร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยนะฮะก็จะเสนอตัวตลอดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ตัวเองก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราร้องเพลงได้นะครับเราร้องเพลงได้ก็จะไปเป็นศิลปินนะฮะจนกระทั่งวันที่ประสบความสำเร็จคุณไอซ์บอกว่าถามว่ายากไหมยากมากกว่าที่จะมีเพลงดังเพลงฮิตติดหูเนาะแต่เมื่อเราประสบความสำเร็จการที่จะรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้เนี่ยมันยากมากนะไอซ์บอกว่าไม่มีคำว่าตลอดไปหรอกไม่มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลนะครับไม่มีใครประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลานะไอซ์บอกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกนะครับถึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอนะก็เหมือนมาตัดพ้อนะครับนะว่าเออนะเหมือนเรายังไม่มีเพลงดังมากพออ
0: ๋อ
1: เหมือนกับเขาย
0: ังเพลงดังยังไม่ถึง
1: ไอ้ผมเคยฟังแล้วพี่เขาเคยบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะรับยิ่งช่วงโควิดแต่ไม่มีงานเลยนะเออแต่ว่าหลังโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะรับร้องเพลงแบบงานภายในงานบริษัทงานจัดเลี้ยงอย่าคิดว่าเขาค่าตัวแพงจ้างได้เรียกไปใช้บริการได้เขาเอนเตอร์เทนได้ก็รู้ส่วนหนึ่งที่ตัดพ้อเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับงานน้อยด้วยหรือเปล่าพี่งานในวงการน้อยลงศิลปินรุ่นใหม่ๆมาเยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับการรับงานร้องเพลงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กๆใหม่ๆเยอะนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นเพื่อนคุณแม่เขาจัดงานแต่งงานลูกเขานะแล้วก็เชิญนักร้องเนี่ยคนนี้เขาเป็นนักร้องแบบสายประกวดอะพี่พวกแบบว่าประกวดเพลงลูกกรุงอะคือผู้ใหญ่อะก็ชอบแนวนั้นกันเนาะก็เลยแบบเชิญไปอย่างเงี้ยก็ไปร้องเขาบอก10เพลงนะ10เพลงค่าตัวประมาณ10,000กว่าบาท
0: ร้อง10เพลงเลยเหรอ
1: 10เพลงอย่างเงี้ยก็ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงบางทีเนี่ยนะคนก็อาจจะไปใช้บริการแบบคนที่ไม่ต้องดังมากแต่ว่าร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะบอกว่าถ้าเชิญไอซ์มาไอซ์ค่าตัวจะแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไอซ์เขาก็เลยเคยออกมาบอกว่าจริงๆงานเลี้ยงภายในงานอินเตอร์เทนรวมญาติหรืออะไรเงี้ยเรียกเขาได้หมดเลยนะครับ
0: ค
1: ่าตัวไม่ได้แพงก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานน้อยลงด้วยนะงานในวงการน้อยลงเขาก็เลยตัดพ้อด้วยนะครับอยู่ในวงการมาเราต้องสู้ๆนะคนในวงการมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยล่าสุดเห็นแบบพวกรายการเรียลลิตี้จะกลับมาอีกนะพี่ไอ้ True AF นี่ก็จะกลับมาอีกแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อ oh.
1: เขาเปิดตัวกรรมการแล้วนะ
0: ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนี่หร
1: ช่ใช่หายไปพักหนึ่งแล้วพี่เนาะตอนนี้ก็จะกลับมาที่เป็นว่ามีกล้องจับไว้ในบ้าน24ชั่วโมงเราสามารถเปิดดูเราสามารถเปิดดูได้เลยว่าใครแต่ละคนทำอะไรแม้แต่ตอนนอนนะตอนนอน
0: ก็คือให้ผู้แข่งขันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหม
1: ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าปวดร้องเพลงทีละอาทิตย์ออกจากบ้านทีละคนทีละคนทีละคนไปอย่างเงี้ยนะครับก็หายไปหลายปีนี่กระแสก็ตอนนี้กลับมาประกวดปีนี้ละ
0: ค่ะมาดูเรื่องของพิธีกรช่องดังแฉพิธีกรช่องดัง
1: ครับ
0: รสนิยมชอบนักศึกษาใครก็ไม่รู้
1: โอ้
0: เขาบอกว่าอย่างนี้โซเชียลแฮตามสืบอยากรู้ว่าพิธีกรชื่อดังหมายถึงใครหลังจากที่เพจมาดามเมาส์โพสต์ประเด็นร้อนถึงเรื่องพิธีกรช่องดังคนนี้นี่นะคะบอกปากจัดจ้านมากอ่านแล้วน่าตกใจว่าชอบรสนิยมอ่ะชอบนักศึกษาใช้เงินปิดปากไม่ให้บอกใคร
1: กินเด็กงานกิน
0: ประมาณนั้น
1: กินไก่วัดนี้เหรอ
0: คือรสนิยมอ่ะชอบนักศึกษาเจน4เจน Z นี่นะคะแต่ว่าพอเอิญรอบนี้เนี่ยพ่อแม่เด็กเขารู้เขาไม่ยอม
1: โอ้ครับครับ
0: เขาก็เลยเตรียมจะแฉพฤติกรรมนี่เพจนี้ก็ใช้คำว่าพฤติกรรมอันหยำฉามันคืออะไร
1: โอ้ก็เหมือนวีรกรรมอันแสบจ
0: ุ
1: ดแสบอะไรเงี้ยนะพี่นะ
0: พฤติกรรมหยำฉาจะแฉให้อายเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยค่ะ
1: โอ้เมื่อวานผมดูในข่าวใส่ไข่นะคุณมดดำเขาก็ปฏิเสธนะว่าไม่ใช่เขาแน่นอนครับ
0: ฮะจริงเหรอ
1: เมื่อวานในคุณมดดำเขาบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ชอบเด็ก
0: โอ้เห็นบอกว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยกำลังเหมือนจะแจ้งความแล้วนะแล้วก็พิธีกรกำลังจะวิ่งเต้นผู้ใหญ่ให้ช่วยเคลียร์เรื่องนี
1: ้โ
0: อ้บางคนบอกว่าโดนขู่ว่าถ้าปากโป้งนะเดี๋ยวจบไม่สวยก็คาดเดากันไปอ่ะนะตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นใครงานนี้ก็บอกว่าพ่อแม่ของเหยื่อจะไม่ขอรับเงินไก่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าจะเดินหน้าแจ้งความคดีร้องเรียนหน่วยงานให้ตรวจสอบระดับประเทศแล้วพิธีกรช่องดัง
1: บางทีนะเขามาฝึกแบบใช่ไหมนักศึกษาอย่างเงี้ยนะแล้วก
0: ็
1: ต้องดูนะว่าน้องเขาอายุนานเท่าไหร่นะถึงเขาจะมีใจเล่นด้วยเอาว่าเขาไปกับผมเนี่ยไม่ได้นะ
0: ใช่แล้วนักศึกษานิยมทางเพศมันเป็นยังไงทำไมไปทางนั้นถ้าเผื่อว่าเอาอยู่ทำไมอยู่ๆว่าไปโฟกัสที่คุณมดดำอ่ะ
1: ไม่ก็เขาบอกพิธีกรปากแสบอะไรนะใช่ไหมผมก็เลยไปถามถึงก็นี่พี่มดดำเขาเลยปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเมื่อวานผมนั่งดูอยู่นะครับเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่
0: แล้วแต่เนี้ยดูเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาที่โดนอ่ะเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาหญิงหรอหรือยังไงไม่รู
1: ้
0: อ่ะไปดูเพจมาดามเมาส์แล้วกัน
1: ครับผมครับ
0: แต่ไม่ใช่พิธีกรช่อง9ใช่ไหม
1: โอ้ใครฮะ
0: จอจานอะไรเงี้ยโอ้ตาย
1: โอ
0: ้ปากจัดจ้านแล้วยังตอนเนี้ย
1: ยังไม่เคยจิกกัดใคร
0: โอเคยังนะ
1: เดียวแล้วไม่ยุ่งเลยนักศึกษาเนี่ย
0: พ
1: ี่
0: กรจอจานอะตายเลย
1: นี่ไม่ยุ่งนักศึกษาไม่เอาโอ้เดี๋ยวมีปัญหา
0: เดี๋ยวจะหาม
1: ีประสบการณ์แล้วสามันง้องแงงง้องแงงชอบแบบพวกมีประสบการณ์แล้วคุยรู้เรื่องเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่ฉันอ่านไปอ่านมาอ่านข่าวทุกวันเอ้ามันอยู่ใกล้ตัวจัดนี่เอง
1: ลืมสะกิดกันก่อนนะว่าเอ้ยพี
0: ่ใช่ เราส่งสติ๊กเกอร์มาสักอันนึงก็ได้ยานะอะไรอย่างเงี้ย อ่านไปอ่านมามาดูเรียกว่ามันปากมากเอ้าสรุปแล้วเนี่ยมันอยู
1: ่
0: มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ
1: แต่ก็เห็นนะเห็นทุกเพจเลยนะดังดังมากนะข่าวนี้นะ
0: จริงแต่ไม่เราคิดว่ามันมีมูลอ่ะใช่ไหมว่าของอ่ะของคือข่าวมันมีมูลอ่ะ
1: พอเพจหนึ่งลงอีกเพจก็ลงตามกันไปเนาะเพราะว่า
0: ใช่
1: แล้วอย่างนี้มันจะปกติแล้วข่าวอย่างนี้จะรู้ได้ไงต้องเจ้าตัวออกมาแบบว่าปฏิเสธเน
0: าะใช่ค่ะ
1: หรือว่าก็ต้องเพจตามพวกเพจพวกนี้แหละที่เป็นตัวเปิดอ่ะเพจมาดามเมาส์เนี่ยที่เป็นตัวเปิดเนี่ยว่าเขาจะเฉลยว่าเป็นใครยังไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เห็นคุณเกลือพิธีกรอ่ะพี่เกลือที่เกลือที่ทำรายการของช่องวันอ่ะ4ต่อ4 Family Game หรือพวกนั้นทั้งหลายนะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ออกมาแบบบอกก็จริงนะว่าทำไมไม่ระบุชื่อมาเลยพวกเพจพวกนี้มาบอกพิธีกรเนี่ยเขาก็สะดุ้งไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: ทีคนก็ต้องไปถามเขาอ่ะใช่พี่เปล่า
0: ก็ต้องไปถามดี
1: ใช่พี่หรือเปล่าชอบนักศึกษากินเด็กหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องฝากพวกบรรดาเพจทั้งหลายนะครับว่าบางทีเปิดเรื่องอย่างนี้มันดูตื่นเต้นเล้าใจนะแต่ว่ามันก็ทำให้คนในวงการก็สะดุ้งไปด้วยนะเดือดร้อนไปด้วยนะเพราะมันก็จะมีอักษรย่อตัวย่อคนนู้นคนนี้ออกมานะครับหรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูในคอมเมนต์นะพี่ในคอมเมนต์เขาจะมีตัวย่อนะเขาจะมีพวกตัวย่อใช่ไหม
0: ก็มีใช่
1: ม
0: ีแต่ตัวย่อบางทีเราก็เดาไม่ถูกนะ
1: ใช่เราไม่รู้หรอกถ้าเขาไม่เฉลยออกมาหรือเจ้าตัวไม่ออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะมันไม่รู้หรอกไอ้พวกตัวย่อเป็นเงาเงี้ยมันเรียกกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อย่างเงี้ยเอา
1: เรียก
0: เง
1: ี้
0: ยเขาเฉลยมาเป็นตัวย่อต่อเต่านามสกุลทอทหารวอแหวนพอพานอย่างเงี้ยใครจะไปเดาถูก
1: เออ
0: แล้วก็ต้องแยกให้ออกก่อนว่าสรุปแล้วเป็นพิธีกรผู้ประกาศหรือผู้อ่านข่าวแยกมาใช่ไหม
1: ใช่ผมบอกพิธีกรกว้างเกินนะฮะกว้างเกินนะแต่ไม่ใช่เราสองคนนะไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวยังเดาไม่ถูกเลยเนี่ย
1: ชอบไหมนักศึกษาอยู่กับเด็กก็ชอบไหมพี่ศรีอยู่กับเด็กๆนั่นเป็นยังไงมัน
0: ไม่เจอเด็กตั้งนานแล้วเนี่ยเจอแต่หลาน
1: ไม่สนุกกระทาแล้วรุ่นนี้ไม่เอาแล้ว
0: ไม่มีอะไรไม่มีค่ะ
1: ไม่กระชุ่มกระชวยเลย
0: ตอนนี้ป้าแค่ดูขาตัวเองก็จะแย่แล้วเพราะขาเดี้ยมอยู่หลายวันแล้วค่ะมันเกิดอาการเส้นเอ็นพิกอะเออ
1: ขาว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องหาหมอไว้พี่
0: ตอนนี้ไม่กล้าบอกใครว่าเดินไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะ
1: เอ้าเหรอไปอีท่าไหนอะพี่ผิด
0: ข้างซ้าย
1: ค
0: ือมันพลิกซ้ายอยู่ก็เป็นขาพลิกแล้วก็ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็หมอนัดพอเดี๋ยวก็ใช้วิธีฉีดอันเนี้ยสเปรย์เหมือนที่เป็นนักกีฬาใช้ในสนามอ่ะหมอให้ใช้ตัวนี้มันก็พอที่จะเดินได้ไปห้องน้ำได้แต่ว่าแต่ขับรถได้นะขับรถขาขวาได้ปกติแต่ว่าจะให้เดินแบบรถน้ำต้นไม้เนี่ยยังไม่ได
1: ้อ๋อครับผมหายไปไวครับพี่หายไปไวเพิ่งทราบเดินไม่ได้เลย
0: จริงไม่ได้บอกใครจริงๆเดินไม่ได้บอกก็
1: ต้องใช้ไม้เท้าไอ้พี่หรือรถใช้ไม้เท้าหรือรถเข็นเลยหรือยังไง
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นกระเพกเอากระเพกไปมันเป็นจังหวะที่แบบเราลงหลุมในขณะที่ลงจากรถแล้วมันก็ปุ๊บลงไปเลยค่ะแล้วก็หมอบอกกระดูกไม่เป็นอะไรยังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่ามันน่าจะโดนตรงเส้นเอ็นตรงหลังเข่าอะค่ะหลังเข่าซ้ายค่ะ
1: ครับ
0: มันพลิกมันอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันก็ยังงงอยู่เนี่ยไปหาหมอสองรอบแล้วหมอก็บอกว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรค่ะน่าจะเป็น
1: พักฟื้นนิดหน่อยพักฟื้นนิดหน่อยน่าจะขาพลิกแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะขาพลิกเนาะนี่ค่ะเอามาดูเรื่องราวของการจัดการประกวดมิสแกรนด์เมียนมาสักนิดหนึ่งนะคะรอบชุดประจำชาติน้องโด่งเขาจัดขึ้นที่ย่างกุ้งอะนะคะนี้มันมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นว่ามีผู้เข้าประกวดคนหนึ่งนะคะเขาชื่อน้อง ิมุ่นรุ่นอันนี้เนาะ EI น้องอินะเป็นตัวแทนสาวงามจากเมืองท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กก็อยู่เหนือเชียงรายนี่เนาะ
1: คร
0: ับยัดฐานตะวันออกเธอปรากฏตัวออกมาด้วยชุดแม่ชีเลยค่ะน้องร่ม
1: สาว
0: เออ
1: ใส่ชุดแม่ชีประกว
0: ดแม่ชีเลยก็คือเป็นชุดแม่ชีอ่ะถือลูกประคำมาในมือขวามือซ้ายก็เหมือนจะเป็นกระโถนหรือเป็นบาตรหรืออะไรสักอย่างแล้วก็บนศีรษะก็ใส่เนี่ยสวมเอาไว้ไม่เห็นผมอ่ะทีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในแฟนนางงามว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าทีมออกแบบเครื่องแต่งกายที่เอาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเครื่องแต่งกายนางงามเข้าประกวดเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพม่าเนี่ยเขาจะเคร่งเรื่องศาสนาเห็นไหมคนพม่าชอบไปวัดนะ
1: ใช่มีวัดเยอะ
0: ใช่ชอบไปวัดกันเนี่ยเราอย่างเคยไปวัดท่าไม้เนี่ยโอ้ยวันหยุดนะคนพม่าก็จะไปกันเยอะมากนะคะทีนี้ก็บอกว่ากระแสความกดดันต่างๆทำให้ประธานของมิสแกรนด์เมียนมานะคะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดแล้วก็กล่าวขอโทษนะซึ่งล่าสุดนั้นกองประกวดมิสแกรนด์เมียนมาแถลงการปลดตัวแทนสาวงามจากท่าขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเหตุผลในการถอดครั้งนี้ว่าการสวมชุดแม่ชีขึ้นเวทีประกวดเป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพรักของชาวเมียนมาก็ย้ำด้วยว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนทางศาสนามาตลอดแล้วก็มีกฎระเบียบพร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้เข้าประกวดล่วงหน้าแล้วว่าห้ามกระทำการใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบหรือลบหลู่ศาสนาอย่างเด็ดขาดเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญนอกจากปลดออกจากการประกวดแล้วนะคะอาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานหมิ่นศาสนาอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีค่ะน้องดงนางงามคนนี้
1: กฎหมายเขาหนักนะกฎหมายเขาหนักนะเหมือนกับแต่งกายเรียนแบบสงอะไรเหมือนเราเหมือนบ้านเรา
0: ใช่ใช่เลยเพราะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็แต่งชุดนี้ออกมาขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติอ่ะโดนปลดยังไม่พอจริงๆก็บอกว่านางงามคนนี้สวยมากนะคะมุ่นรุ่นเนี่ยแต่ว่าอยู่ๆก็ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะโดนคดีอาญาติดคุก2ปี
1: โ
0: อ้ค่ะนี่ก็เป็นบทเรียนเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องศึกษากฎหมายให้ดีนะ
0: ใช่
1: ไม่เอากระแสอย่างเดียวนะผมบางทีก็แบบว่าลืมคิดไปหรอหรือยังไง
0: คิดน้อยอ่ะเนาะ
1: มันเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องศาสนาเนี่ยใช่ไหมพี่คนที่เขามีความเชื่อมากๆเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็คงไม่สบายใจหรอกนะครับอยู
0: ่
1: ๆทำตัวเป็นแน่ที
0: เหมือนจะล้อเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับ
0: กลางอากาศเลยค่ะค่ะ
1: หรือว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเอ๊ะนิดนึงเนี่ยนะฮะว่ามันเอ๊ะมันคนจะว่า
0: ดีไหม
1: ถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าแม้แต่ตัวเรายังรู้สึกแล้วเลยฮะก็อย่าฝืนต้องอย่าฝืน
0: ใช่
1: เราต้องหยุด
0: ก็คือถ้าเราเอ๊ะแล้วรู้สึกว่าแสดงว่าเราก็มีมุมเนี้ยมุมที่บอก
1: ออ
0: ดูไม่มั่นใจละก็ไม่ทำ
1: ใช่ถ้าเดินจากบ้านไปแล้วนี่ถ้าดูคนกลุ่มนี้เขาจะว่าเราไปดูถูกเขาหรือเปล่าว่าอะไรหรือถ้ามันมีความคิดอะไรประมาณอย่างนี้เข้ามาเนี่ยนะรู้ป่
0: ะ
1: แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ดีละก็อย่าไปฝืนอย่าไปทำดีกว่า
0: ค่ะใช่ค่ะก็มีใครอีกมีพี่สุรชัยสักหน่อยหนึ่งไหมแกจะเดินทางกลับประเทศไทยกลางเดือนนี้
1: ครับผม
0: ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ราชาลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญล่าสุดก็ยังไม่จบนะกับลูกโดยเฉพาะลูกชายอย่างล็อกกี้สุรบดินนะคะถึงขั้นแตกหักรุนแรงแกก็ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์หรอกกัดคลิปท้าพิสูจน์ตรวจ DNA เลยว่าถ้าผล DNA ออกมานี่นะคะอยากให้ล็อกกี้เนี่ยเขาเรียกเจ้าบดินเนี่ยไปตรวจ DNA ซะถ้าผลออกมาแล้วไม่ใช่ลูก ไปเปลี่ยนนามสกุลเลยตัดขาดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว
1: สมบ
0: ั
1: ติเจริญเลย
0: ใช่เขาไม่ให้ใช้เลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาโพสต์คลิปแล้วที่สำคัญคือแต่งเพลงที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกร้าวรานใจเนื้อเพลงมีนัยยะสำคัญที่พุ่งเป้าไปถึงสุรบดินทร์ประมาณว่าเนี่ยถ้าเห็นหน้าเองแล้วอยากร้องไห้ผีป่าซาตานตนไหนดนใจชั่วรวมขบขันไม่นึกเลยนะว่าเจ้านั้นจะใจดำหลอกผู้คนออกสื่อเหยียบย่ำซ้ำด่าฆ่าอีกจนแสนยับเยินโอ้เนื้อเพลงดุเดือดมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวระบุข้อความประกอบไว้ว่าถ้าไม่ใช่ลูกก็ไปเปลี่ยนนามสกุลซะแต่ถ้าใช่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมของใครใครทำอะไรไว้ก็รับไปเนี่ยโพสต์นี้ถูกเผยแพร่อย่างเร็วเลยนะคะคนก็เข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์กันล้นหลามความเห็นก็แตกออกเป็นหลายแง่มุมนะคะส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจแต่บางส่วนนี่โอ้โหบอกว่าเป็นพ่ออะไรยังไงก็ DNA มันก็อยู่ที่หน้าของลูกอ่ะ
1: โอ
0: ้ค่ะเนี่ยค่ะ
1: คือคนดูก็รู้มองก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อลูกกันอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็ดู
1: มาถึงถ้าเอาแค่หน้าตาเนี่ยตา
0: ใช่ไหมนี่ค่ะก็แต่งเพลงฉะลูกเลยอ่ะเอาจริงๆแล้วก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่กลับประเทศไทยนะบอกว่ากลางเดือนนี้ก็จะถึงประเทศไทยก็น่าจะมาจัดการเรื่องนี้กับครอบครัวนะแต่ว่าทางฝั่งครอบครัวทั้งอดีตภรรยาแล้วก็ลูกๆทั้ง 3-4 คนก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเนาะปัจจุบันนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็ดูเงียบๆไปอ่ะไม่ได้มีการโต้ตอบอะไรกับพ่อ
1: โ
0: อ้นะคะก็ไม่จบ
1: ยังไม่จบยังไม่จบศึกบ้านนี้นะศึกนะครับ
0: ค่ะ
1: กีฬาสักนิดหนึ่งนะครับมีโหนี่เขาบอกเป็นงานในฝันนะอาชีพในฝันของใครหลายคนเลยนะ
0: ค่ะ
1: จ้างให้เราไปดูบอลโลกให้ครบทุกนัดด้วยค่าจ้างนะพี่1,600,000 บาทนี่ที่อเมริกาเขามีการตามหาคนอยู่นะ
0: แล้วก็ดูฟรี
1: ดูฟรีแต่ว่าคือไม่ได้ไปดูในสนามนะอันนี้ก็คือเขาจะจัดงานที่ไทม์สแควร์นะฮะในช่วงที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะที่นิวยอร์กในไทม์สแควร์มันจะมีสื่อกีฬาอย่าง Fox Sports เขาจะไปจัดกิจกรรมอยู่กลางไทม์สแควร
0: ์
1: ตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครนะอาชีพรับสมัครคนดูบอล104 แมตช์หรือว่า104 นัดแต่ไม่ให้ไปนั่งดูเฉยๆนะครับทางตาดูอย่างเดียวนะเขาอยากได้คนที่สร้างแล้วก็แชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนะเขาอยากจะทำทุกเกมเนี่ยให้เป็นปาร์ตี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะเหมาะสมเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์เก่งเรื่องโซเชียลแล้วก็เก่งเรื่องดูบอลเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับตรงๆบางแมตช์มันเป็นฟุตบอลที่แบบคู่ที่อาจจะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์มากนักนะครับเจอกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องนั่งดูแล้วก็ต้องหาคอนเทนต์อะไรให้มันแบบว่าน่าสนใจขึ้นมาได้แต่มันก็คุ้มค่านะเพราะว่าค่าตัวเนี่ยค่าจ้าง
0: เป็นล้านเหรอ
1: $50,000 สหรัฐหรือ1,600,000 บาทพี
0: ่โ
1: อ้แต่ว่าชีวิตในช่วง1 เดือนกว่าๆนี่คุณก็ต้องไปฝังตัวอยู่ที่ตรงทามแควร์นะช่วงที่มีบอลนะคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดนะ
0: ไปอยู่ตลอด
1: แต่ก็50,000 เหรียญนะ50,000 เหรียญก็คุ้มนะอาชีพในฝันนะมีใครจ้างผมไปนั่งดูบอลไหมล่ะเอาไหมบอลโลกผมไปดูให้104 แมตช์1,600,000 บาท
0: ล้านกว่านี่คือเป็นค่าตัวอย่างเดียวไม่รวมค่าตั๋วใช่ไหม
1: ก็คือเขาให้ไปนั่งดูในไทม์สแควร์มันดูผ่านจออย่างเงี้ยพี่
0: เออ
1: แล้วเหมือนเราทำจอยักษ์ขึ้นมาแล้วก็จ้างคนพวกนี้เราอินฟูเนี่ยมาทำคอนเทนต์แล้วก็นั่งดูบอลไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือนกว่าๆคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดทุกช่วงที่ทุกคู่ที่มีบอลเตะ
0: ก็จะคิดว่ามีคนสนใจเยอะเอาสิ
1: โอ้ยคุ้มใช่ไหมล่ะพี่
0: เออ คุ้มแน่แน่
1: เลยได้เงินเป็นล้านน
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่โอ้ครับผมนี่ไกลเข้ามาแล้วนะฟุตบอลโลกนะคนไทยได้ดูแน่นอนเมื่อวานท่านนายกหนูออกย้ำอีกรอบนึงนะฮะว่าได้คุยกับทางประธานกสทช.แล้วนะก็เตรียมหาช่องทางหาวิธีให้คนไทยเนี่ยได้ดูศึกษารายละเอียดอยู่นะครับจริงๆปีนี้เราเอาจากกฎบัตรแท้ไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าเอกชนสามารถหารายได้ได้แล้วนะฮะสามารถซื้อลิขสิทธิ์มาขายในกล่องจะเป็นของค่ายไหนก็ตามอ่ะนะครับถ้ามีผู้ร่วมลงทุนกันนะก็สามารถที่จะมาขายรายเดือนหรือว่าขายแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยได้นะครับแต่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะใจดีอ่ะจะหามาให้คนไทยดู
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ได้
1: คงจะหาผู้ร่วมนะแต่ว่ามันมีการเปิดเผยข้อมูลกันนะพี่ว่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศแล้วนะรัฐบาลเขาประกาศได้ลิขสิทธิ์แล้วนะ
0: โอ้ประกาศก่อนใครเหรอ
1: คือตอนนี้คนเขมรเนี่ยได้ดูบอลโลกแล้วนะแต่คนไทยยังไม่ได้ดูนะ
0: แต่เรายังไม่ประกาศอย่างนี้เหรอ
1: ของเราก็แต่ก็ถือว่าท่านนายกประกาศแหละแต่เพียงแต่ยังไม่รู้ช่องทางที่ชัดเจนว่าแบบว่าจะดูทางฟรีทีวีจะดูทางไหนยังไงอ่ะดูได้กี่แมตช์ครบทุกแมตช์ไหมหรือยังไงอะไรแบบนี
0: ้
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกไม่ยอมเสียหน้าหรอกเพราะว่าท่านประกาศออกมาว่าทุกรัฐบาลได้ดูกันแล้วรัฐบาลผมจะไม่ได้ดูได้ไง
0: ใช่ใช่
1: ได้ใจประโยคนี้ได้ใจเด็กวัยรุ่นแฟนบอลนะนะครับเดี๋ยวมันจะมีข่าวอย่างนี้ด้วยนะช่วงนี้พอมันเตะที่อเมริกานะที่มันจะย้อนไปเหมือนกับปี19941994เนี่ยเคยอเมริกาเคยจัดบอลโลกมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาการเตะมันจะเป็นช่วงแบบช่วงเช้าอย่างเงี้ยตีห้าเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงแล้วแต่คู่เดี๋ยวจะมีประเภทแบบข่าวบอกว่าโรงเรียนเปิดทีวีให้นักเรียนดูบอลอย่างเงี้ยมันต้องมีนะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้เด็กๆได้ดูบอลโลกเปิดทีวีที่โรงอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมี
0: อ่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวคงได้เห็นข่าวกันว่าเนาะว่าคนไทยจะหนึ่งได้ดูบอลทางไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงเรียนก็ต้องเข้ามาสนับสนุนด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเตะคือช่วงเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วครับ
0: ก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ปิดท่าบันเทิงและกีฬาามาเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองนะคะล่าสุดนั้นกรณีที่ฝ่ายค้านโดยประชาธิปัตย์เนาะจะยื่นเรื่องของเกี่ยวกับครม.ผ่านพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000นะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีหลายคนก็ออกมาบอกว่าอ๋อพรรคประชาธิปัตย์ก็รอสักครู่หนึ่งได้ไหมดูก่อนอะไรยังไงนะคะคือถ้าฟังจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นๆหน่อยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการออกกฎหมายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000เนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งลงนามไปเพราะฉะนั้นเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทแน่นอนจะไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยต้องขอให้เชื่อเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำและมีความยินดีมีความเต็มใจมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำ400,000,000,000นี้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์แดงเดียวไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๊เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องไม่มีเกี้ยเสียและเพื่อประชาชนเท่านั้นเพียงพอไหมที่ฝ่ายค้านจะยุติการยื่นนะแต่ว่านักข่าวก็ถามต่อว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างมูสดี้เนี่ยเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกกฎหมายฉบับนี้แหละนายกบอกว่าก็สิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้จริงๆได้ดอกเบี้ยต่ำมากนะเนื่องจากว่าอย่างมูสดี้เนี่ยเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกกฎหมายฉบับนี้แหละนายกบอกว่าก็สิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้จริงๆได้ดอกเบี้ยต่ำมากนะเนื่องจากว่าการกู้เงินเที่ยวนี้เนี่ยกู้ในสกุล